0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเนคเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: ยบอยทีเจครับเขาก่อนแล้วก็ก่อนนั้นเป็นพี่กอล์ฟฟักกิ้งฮีโร่นะฮะเสือสิ้นลายที่มีพีฮอตอย่างโอมแล้วก็ฟิล์มนะครับมาฟิชเจอริ่งด้วยนะฮะยกกันไปเช้านี้เบาๆครับสไตล์แบบชาวแร็ปชาวฮิปฮอปอะไรแบบนี้นะทั้ง2เพลงนะครับคุณผู้ฟังอรุณสวัสดิ์ด้วยนะต้อนรับเข้าสู่สัญชาติเรดิโอกู๊ดไลฟ์กู๊ดมิวสิกนะครับเช้าวันพุธที่30กันยายน2569นะครับวันสุดท้ายของกันยายนส่งท้ายกันยายนแล้วแหละนะฮะบางคนบอกว่าพี่ยังต้องเรียกใหม่ว่าเป็นกันยายนค่ะเพราะว่าเยินเลยทีเดียวอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าสู่ตุลาคมทุกอย่างจะดีขึ้นฟ้าจะสดใสแน่นอนนะครับมาดูพยากรณ์อากาศไม่สิมาดูคนตื่นเช้าของเรากันก่อนเช้านี้นะครับมอร์นิ่งพี่จักนะฮะมอร์นิ่งคุณวันณัฐนีสองข้อความล่าสุดที่เพิ่งจะส่งเข้ามานะครับแล้วก็ยังมีใครอีกฮะเช้าที่สุดต้องยกให้พี่เชอรี่อยู่แล้วแหละนะครับพี่เชอรี่เช้านี้มาตอนตีห้าโอ้โหนะแม่น้องชาบูนะครับก็มาตอน6โมงเช้า55นาทีนะฮะนี่ยังไม่7โมงเลยนะครับพี่ตุ๊กเดนชัยก็มาเช้าเหมือนกันนะครับมาตั้งแต่ยังไม่7โมงเลยนะครับน่ารักมากนะฮะน้องรุ้งใบบุญนะครับ7โมงเป๊ะนะฮะคุณบีมสวัสดีครับมาตอน7โมงตรงเหมือนกันเป็ดสุเทพนะฮะก็มาตอน7โมงเช้า4นาทีนะฮะคุณหมิวสสิธรนะครับ7โมงเช้า12นาทีครูแบม7โมงเช้า31นาทีคุณแพรวา7โมงเช้า32นาทีสิริวรรณา7โมงเช้า34ส่วนคุณกุ้งแห้งนั้นนะครับ7โมงเช้า34เช่นเดียวกันนะฮะนี่คือคนตื่นเช้าของเราเช้านี้ใครมาแล้วรายงานตัวกันหน่อย LINE @sunshine radio นะครับเจอกันทางออนไลน์ก่อนครึ่งชั่วโมงแรกของเราเว็บไซต์เว็บแคมที่ sunshinefm.com นะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน sunshine radio นะฮะไปดูพยากรณ์อากาศในพื้นที่พัทยาเราประจำวันนี้กันหน่อยหลายๆคนออกมาตอนเช้าๆพร้อมๆกับแบงค์เนี่ยบอกอุ้ยเจอเหมือนหมอกเลยนะฮะก็จะบอกว่ามันก็คือหมอกนั่นแหละคุณผู้ฟังนะฮะแต่ว่าในแอปพลิเคชัน IQ Air เนี่ยบอกว่าเราบอกว่าเป็นฝุ่น PM 2.5 เป็นสีส้มเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะกลับมาดูกันนะฮะส่วนหนึ่งคือที่เป็นหมอกเนี่ยก็คือเพราะอากาศชื้นด้วยคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้นะฮะพัทยาของเรานะครับฝนฟ้าคะนองฝนอยู่ที่ 30% ของพื้นที่แปลว่าวันนี้สบายสบายล้างรถตากผ้าได้สบายสบายไม่ต้องซีเรียสนะฮะฝนเหลือ30ละอุณหภูมิสูงสุดนะครับ30องศาเซลเซียสต่ำสุด25องศาครับความเร็วลม11กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรเย็นวันนี้พระอาทิตย์ตกในเวลา6โมงเย็น11นาทีมืดเร็วเรื่อยๆนะฮะเพราะใกล้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วแล้วก็พรุ่งนี้เช้าฟ้าสว่างพระอาทิตย์ขึ้นตอน6โมงเช้า9นาทีนะครับนี่คือพยากรณ์อากาศในพื้นที่พัทยาของเราประจำวันนี้นั่นเอง
1: Good Life Good Music

0: Come on. Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
0: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

ม่แน่ใจว่าเอ๊ะที่เห็นขมุกขมัวเช้านี้เนี่ยเป็นหมอกจริงๆหรือเปล่าส่วนในแอปของ IQ Air ก็บอกเราว่าเป็น PM 2.5 ขึ้นเป็นสีส้มๆเลยทีเดียวก็เลยไปตรวจสอบดูปรากฏว่าอ่ะโอเคมันก็เป็นหมอกแต่ก็ไม่ได้เป็นหมอกสัก 100% นะฮะเป็นหมอกที่เกิดจากอากาศชื้นนะคุณผู้ฟังเมื่อหลายวันก่อนแน่นอนฮะเรามีฝนตกตลอดทั้งวันพอวันนี้เนี่ยมีแสงแดดแล้วนะฮะก็เลยมีหมอกในหลายพื้นที่ด้วยในขณะเดียวกันก็มีฝุ่น PM 2.5 ปะปนอยู่ด้วยนะครับค่าของ PM 2.5 ที่ขึ้นมาในแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็เลยโชว์ว่าเป็นสีส้มนะครับซึ่งมันปนกันทั้งหมอกเองนะฮะแล้วก็ PM 2.5 เองแหละนะฮะนั่นแปลว่าเช้านี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเขาเรียกอะไรคือค่ามันเป็นสีส้มของรถฟัง124 USAQI ก็คือแปลว่าวันนี้งดก่อนการทำกิจกรรมกลางแจ้งนอกบ้านใดๆเช้านี้ไม่ต้องออกมาวิ่งนะคุณรถฟังนะได้ยินแบบนี้กลับเข้าบ้านก่อนอย่าเพิ่งออกมาวิ่งจ็อกกิ้งอะไรใดๆนะฮะ124 USAQI ตลอดครึ่งวันเช้าวันนี้อยู่กับสีส้มแน่นอนนะฮะค่าของ PM 2.5 นะครับหลังเที่ยงเป็นต้นไปก็จะแตะที่สีเหลืองเข้มๆนะฮะอากาศค่อนข้างโล่งขึ้นมานิดนึงนะฮะเห็นไหมพอไม่มีฝนก็จะมีฝุ่นเนี่ยแหละนะฮะอากาศบ้านเราเนี่ยนะนะก็ระมัดระวังกันด้วยในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ทางเดินระบบทางเดินหายใจนะครับแสงแดดตลอดทั้งวันครับมีแดดตลอดทั้งวันจริงๆวันนี้เหมาะกับการล้างรถยังไม่ได้ล้างรถหลายวันแล้ววันนี้ล้างรถซักผ้าอ่ะซักผ้าอ่ะเมื่อวานผ้าไม่ค่อยแห้งวันนี้เอามาตากนะแห้งแน่นอนวันนี้โอเคสำหรับเรื่องของดัชนีคุณภาพอากาศ PM 2.5 เช้านี้นะครับรวมถึงพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงตลอดทั้งวันของพัทยาของเรานะครับมีแดดตลอดทั้งวันครับแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยอาจจะมีเมฆมากแล้วก็มีความขมุกขมัวไปด้วยหมอกหน่อยๆแล้วก็ PM 2.5 นั่นเองนะครับส่วนช่วงบ่ายสบายๆเลยคุณผู้ฟังแดดแน่นอนนะฮะแต่ก็มีการออกหนังสือเตือนมาแล้วใช่ไหมจากกรมอุตุนะฮะประมาณ 1-4 นี้เนี่ยนะฮะอาจจะมีฝนตกลงมาอีกรอบหนึ่ง กรมอุตุบอกว่าหัวจะปวดคุณผู้ฟังอ่ะยังไงก็เตรียมตัวกันไว้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาหลังเคารพธงชาติอยู่กับสัญชัยชลคบาวันนี้มีเรื่องเล่ามาฝากเหมือนเดิม

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเนคเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

0: ซับสนวุ่นวายฮะเพลงนี้ New Entry อันดับที่20ในสัปดาห์นี้ของเรานะครับเป็นจาก One and Dove เป็นเจอริ่งกับสครับนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นเขียนถึงเธอจากบนฝั่งเธออ่านมันในทะเลงานจากวัชราวลีด้วยนะครับยกโยกแบบใสๆสบายๆอุ่นๆกันหน่อยเช้านี้นะฮะต้อนรับเช้าที่มีแสงแดดอ่อนๆหลังจากที่เรารอคอยกันมาหลายวันอย่างต่อเนื่องเมื่อวานก็แดดใช่ไหมแต่ว่าแดดยังเหมือนยังกักๆยังไม่เต็มที่แต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณเจอแดดเต็มๆแน่นอนนะครับล้างรถซักผ้าสบายๆเลยแต่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงในเรื่องของการทำกิจกรรมกลางแจ้งกันหน่อยเพราะช่วงเช้าฝุ่นค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับมีทั้งหมอกแล้วก็ทั้ง PM 2.5 เลยระมัดระวังนะฮะผู้สูงอายุหรือว่าเด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยควรจะสวมหน้ากากอนามัยเวลาออกจากบ้านด้วยนะครับมา 8:00 น. 18 นาทีอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ Sunshine Radio Good Life Good Musicนะครับแบงค์กลิดประจำการยันแม่ดูแลคุณเวลาเดิมครับวันนี้30กันยายน2569นะครับส่งท้ายเดือนกันยายนกันยายนของหลายๆคน อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวขอให้ตุลาคมที่จะมาถึงนะฮะเป็นเดือนที่นะครับเลิศๆปังๆสำหรับทุกคนกันละกันนะครับตุลาคมนะแต่ว่าวันนี้ใดๆก็แล้วแต่นะฮะขอให้เป็นวันพุธที่สดใสนะมาพร้อมๆกับแสงแดดนะฮะสบายๆด้วยเช่นเดียวกันขอให้ทุกวันทั้งวันตลอดทั้งวันวันนี้เป็นวันที่รับรื่นแล้วก็เอ็นจอยนะครับคนตื่นเช้าของเรานะฮะก็จะมีนะครับใครบ้างฮะเยอะแยะมากมายรายงานตัวกันหน่อยนะฮะพี่เชอรี่แม่น้องชาบูน้องรุ้งใบบุญนะครับคุณแพรวานะฮะคุณสิริคุณแบมนะครับคุณวรรณธนีท็อปแท็บนะครับคุณดิวคุณจูนคุณมิกุนะครับใจเจ้าเอ๋ยคุณกุ้งแห้งพี่จักนะครับพี่น้ำฝนคุณฟ้านะฮะพี่ตุ๊กเด่นชัยคุณไลล่าคุณเบนจี้คุณบีมนะครับคุณเบียร์ต้นน้ำนะครับสุราษฎร์ธานีนะฮะคุณเป็ดสุเทพนะครับแล้วก็มีคุณหมิวสาสิธรจากทางแหลมฉบังของเราด้วยนะครับเพิ่มเติมมานะฮะพร้อมกันแม่ลูกมาพร้อมกันนะเป็นน้องแอลแล้วก็พี่หนูปลานะครับอรุณสวัสดิ์ด้วยขอให้เป็นวันที่สดใสสำหรับทุกคนกันละกันนี่คือคนตื่นเช้าของเรานะครับมากันทุกวันเจอกันทุกช่องทางนะครับ 104.75 สตร5พัทยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลนะครับแล้วก็รวมถึง 95.25 นะครับในเขตพื้นที่พัทยาด้วยส่วนทางเว็บไซต์เว็บแคมนะครับก็ sunshinefm.com นะครับแอปพลิเคชัน Sunshine Radio นะรวมถึงอย่าลืมด้วยนะครับพูดคุยตอบท็อปิกส่งคะแนนนะครับก็ส่งได้ทาง LINE Official ที่ Asai Sunshine Radio รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะได้เมาส์มอยหลังใหม่ตลอดทั้งวันทุกช่วงดีเจนะครับกับช่องทาง TikTok Channel ของเราที่ Sunshine Radio Thailand นั่นเองไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนมาแล้วก็รายงานตัวแล้วก็ส่งคะแนนให้กับเพลงโปรดของได้ทุกช่องทางนะครับไปกันที่เรื่องเล่าของเราดีกว่าดูสิพูดคุยเปิดไมค์ทักทายแล้วก็หอบนะครับคุณผู้ฟังมีกาแฟกระป๋องกาแฟอะไรกันหรือยังข้าวจงข้าวเช้านะกินอะไรก็ถ่ายรูปให้ดูด้วยนะครับไปกันที่เรื่องเล่าดีกว่าคุณผู้ฟังเรื่องเล่าของเราฮะหลังจากที่เราคุยประเด็นเรื่องนู่นเรื่องนี้กันมาหลายวันแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวของอาหารการกินนะครับก็หายไปหลายเดือนแล้วไม่ได้ค่อยเล่าเรื่องเกี่ยวกับอาหารเลยนะคุณฟังเนาะแบมถามว่าทำไมเหนื่อยเร็วการเปิดไมค์เนี่ยนะฮะเวลาเราเปิดไมค์แล้วก็พูดเนี่ยสมองสั่งปุ๊บแล้วพูดปั๊บมันเหนื่อยนะสมองพูดสว่างสมองสั่งปุ๊บแล้วปากพูดเลยอ่ะมันเหนื่อยเช้าๆมันเหนื่อยนะครับเพราะมันจะต้องเร็วมันใช้พลังงานนะฮะอ่ะมากันที่เรื่องเล่านะฮะสัญญากันไว้ว่าจะไปหาเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินมาเนี่ยล่าสุดอัปเดตสดๆร้อนๆนะครับเมื่อ23กันยายนที่ผ่านมาคุณผู้ฟังนะฮะ Taste Atlas เขามีการสำรวจอีกแล้วสำรวจเรื่องราวของอาหารอีสานคุณผู้ฟังมีการเปิดอันดับเมนูอาหารอีสานนะครับที่ได้รับคะแนนสูงสุดนะครับมีคนโหวตให้อาหารอีสานที่ฉันจะต้องทานฉันชอบที่สุดเป็นเมนูอะไรนี่เลยนะถ้าพูดถึงอาหารอีสานคุณผู้ฟังฮะถ้าเรานึกถึงเมนูแรกหลายคนนึกถึงอะไรอาหารอีสานส้มตำ หลายคนนึกถึงส้มตำเมนูแรกเลยส้มตำลาบน้ำตกไก่ย่างข้าวเหนียวอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาอาหารอีสานเหล่านี้นะครับให้คนจากหลายประเทศให้คะแนนกันเมนูไหนจะได้คะแนนสูงสุดนะล่าสุดครับเว็บไซต์อาหารเนี่ยระดับโลกอย่าง Taste Atlas นะครับก็ได้มีการรวบรวมคะแนนอาหารนะฮะจากผู้ใช้งานบนเว็บไซต์แล้วก็มีการจัดอันดับนะครับ Top 7 North Eastern Thai Food นะครับหรือว่าอาหารภาคอีสานของไทยที่ได้รับคะแนนสูงนะครับโดยข้อมูลล่าสุดนะครับอัปเดตเมื่อ23กันยายนที่ผ่านมานี้เองนะฮะซึ่งTaste Atlas นะครับก็ระบุด้วยว่าคะแนนเหล่านี้เนี่ยมาจากผู้ใช้ของเว็บไซต์นะครับมีระบบคัดกรองคะแนนอะไรที่มันผิดปกติก็คัดกรองเนี่ยรวมถึงการให้น้ำหนักกับผู้ที่ใช้ระบบเนี่ยมองว่ามีความรู้ด้านอาหารมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคำตัดสินว่าเมนูไหนอร่อยที่สุดนะไม่ได้ตัดสินว่าเมนูไหนอร่อยที่สุดแต่เขาบอกว่าเมนูไหนนะครับที่มีคนชื่นชอบมากที่สุดเท่านั้นเองเนี่ยเป็นการสะท้อนภาพคะแนนจากผู้ใช้งานของเว็บไซต์ Taste Atlas เท่านั้นนะครับซึ่งท็อป5ของเรา5อันดับนะฮะมาดูท็อป5ของเรามีอะไรบ้างนี่บางคนพิมพ์เข้ามาแล้วนะฮะแกงเห็ดมั่งไข่มดแดงนั่นต้องมีใช่ไหมอ่ะมาดูท็อป5นะครับเมนูอาหารอีสานที่คนโหวตให้ครับผมมากที่สุดนะฮะอันดับที่5ได้แก่น้ำตกหมูครับนะฮะน้ำตกหมูครับนะฮะหลายคนอาจจะแปลกใจนะฮะเพราะว่าเมนูที่ติดอันดับ5เนี่ยไม่ใช่ส้มตำใช่ไหมฮะแต่ว่าเป็นน้ำตกหมูฮะอันดับ5ครับTaste Atlasบอกว่าน้ำตกหมูเนี่ยเป็นอาหารดั้งเดิมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนะใช้หมูที่ผ่านการหมักแล้วก็นำไปย่างแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วก็คลุกกับน้ำปลามันนาวพริกป่นหอมแดงสะระแหน่และสมุนไพรต่างๆจุดเด่นก็คือรสเปรี้ยวรสเค็มรสเผ็ดแล้วก็กลิ่นหอมของสมุนไพรซึ่งเป็นคาแรคเตอร์ที่ชัดมากของอาหารอีสานใส่ข้าวคั่วไหมใส่ข้าวคั่วด้วยเนาะน้ำตกต้องใส่ข้าวคั่วนะจ๊ะนะฮะอร่อยอ่ะอันดับ5ครับน้ำตกหมูไปอันดับที่4อะไรฮะอันดับที่4อะไรอันดับที่4ก็คือไส้กรอกอีสานคุณผู้ฟังนะฮะเมนูนี้เนี่ยไส้กรอกอีสานเนี่ยเขาบอกว่ามีเสน่ห์ตรงที่อะไรตรงที่ความเปรี้ยวที่ไม่ได้มาจากการบีบมะนาวเป็นความเปรี้ยวที่ไม่ได้มาจากการบีบมะนาวนะฮะไส้กรอกอีสานครับนะทำมาจากหมูไขมันกระเทียมข้าวเหนียวเกลือแล้วก็เครื่องปรุงครับแล้วก็นำไปผ่านกระบวนการหมักซึ่งเป็นตัวสร้างรสเปรี้ยวเฉพาะตัวนั่นเองเชสแอนด์ลัสบอกว่าระยะการหมักเนี่ยอาจจะตั้งแต่หลายชั่วโมงไปจนถึงประมาณ 2-3 วันก่อนจะนำไปย่างหรือว่านำไปทอดนะฮะแล้วก็มักจะกินคู่กับพริกสดขิงกระเทียมแล้วก็ผักสดนี่จึงเป็นอาหารที่ใช้การหมักเปลี่ยนวัตถุดิบธรรมดาให้กลายเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากของอีสานไส้กรอกอีสานรสชาติไม่เหมือนใครไม่เหมือนอะไรทั้งสิ้นก็คือไส้กรอกอีสานเลิศอันดับ4ผ่านไปนะครับไปต่อกันที่อันดับที่3กันบ้างอันดับที่3ครับทั่วโลกฮะทั่วโลกเขาโหวตให้อะไรเขาโหวตให้ข้าวเหนียวคุณผู้ฟังข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็มาอันนี้น่าสนใจครับเพราะไม่ใช่อาหารที่มีเครื่องปรุงซับซ้อนเลยแต่ข้าวเหนียวเนี่ยกลับขึ้นมาเป็นอันดับที่3นะTaste Atlasบอกว่าข้าวเหนียวเนี่ยไม่ใช่แค่เครื่องเคียงนะครับแต่ว่าเป็นอาหารหลักที่ผูกพันกับวิถีชีวิตการกินของคนลาวแล้วก็คนไทยในภาคอีสานของไทยมาอย่างยาวนานเธอภาคเหนือก็กินจากฉันก็กินฉันก็โตมากับข้าวเหนียวเด้อนะวิธีการกินแบบดั้งเดิมก็คือว่าหยิบข้าวเหนียวขึ้นมาอะไรปั้นเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็ใช้กินกับอะไรกับลาบกับส้มตำกับไก่ย่างกับน้ำพริกกับต่างกับข้าวต่างๆคนอีสานและคนภาคเหนือก็กินข้าวเหนียวคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็มีข้อมูลทางโบราณคดีนะครับว่าเทสลาได้เข้าอ้างถึงว่าการปลูกข้าวเหนียวในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยมีประวัติย้อนหลังไปนานมากกว่า 4,000 ปีด้วยนี่มีประวัติยาวนานนะปลูกข้าวเหนียวลุ่มแม่น้ำโขงนะคุณฟังที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือว่าเมื่อเทสแอตลาสเนี่ยแยกจัดอันดับเนี่ยเฉพาะไซดิชเชสเนี่ยนะฮะหรือว่าเครื่องเคียงของประเทศไทยเนี่ยข้าวเหนียวขึ้นอันดับ1นะเขามีการจัดอันดับเครื่องเคียงข้าวเหนียวนี่ไปอยู่ที่1จ้ะนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาหารอีสานข้าวเหนียวอยู่อันดับที่3นะครับผมอ่ะไปละนะฮะอันดับ5 4 3ผ่านไปมาดูซิว่าใครจะมงเหลืออะไรฮะเหลืออะไรอีก2รายการเหลืออะไรอีก2เมนูคุณคิดว่าเหลืออะไรอีก2เมนูที่ได้รับการโหวตสูงสุดอีก2เมนูนะฮะและชื่อที่จะประกาศต่อไปนี้คือคนมงประกาศเหมือนนางงามเลยประกาศชื่อคนมงคนได้รองยืนเกลอยู่นะฮะคนมงฮะอันดับ1เดี๋ยวอันดับ2ค่อยบอกนะอันดับ1หลายคนคิดว่าอะไรหลายคนคิดว่าอะไรเมนูอาหารอีสานหลายคนคิดว่าส้มตำใช่ไหมผิดอันดับ1ได้แก่ไก่ย่างคุณผู้ฟัง ไก่ย่างฮะแชมป์อาหารอีสานในการจัดอันดับครั้งนี้ก็คืออะไรไก่ย่างนะครับได้คะแนนมากไปถึง 4.2 เต็ม5เรียกว่าสูงที่สุดในกลุ่มอาหารอีสานที่เว็บไซต์เนี่ยนำมาจัดอันดับเลยนะครับไก่ย่างแบบอีสานเนี่ยมีจุดเด่นอยู่ที่การหมักด้วยเครื่องหอมอย่างกระเทียมรากผักชีพริกไทยแล้วก็จะมีตะไคร้ขมิ้นน้ำปลาหรือว่าเครื่องปรุงอื่นๆแตกต่างกันไปตามสูตรของแต่ละพื้นที่ก่อนจะนำไปย่างด้วยไฟถ่านค่อนข้างช้านะครับผมนะเพื่อให้เนื้อเนี่ยสุกถึงด้านในโดยที่หนังไม่ไหม้ด้วยนะครับบางพื้นที่เนี่ยก็มีไก่ย่างเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นอะไรไก่ย่างเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นหรือว่าไก่ย่างวิเชียรบุรีของเพชรบูรณ์เอ่ยนะครับและที่น่าสนใจก็คือถ้าเทสอะไรเขาจัดอันดับเฉพาะอาหารประเภทไก่ของไทยเนี่ยไก่ย่างก็อันดับหนึ่งด้วยเขาจัดอันดับหลายอย่างมากคุณผู้ฟังอันดับหนึ่งได้แก่ไก่ย่างอีสานคุณผู้ฟังนะส่วนอ่ะใครได้รองฮะรองหนึ่งฮะตะกี้รองหนึ่งคือใครฮะรองหนึ่งได้แก่ลาบนะครับมาเป็นอันดับที่2ครับลาบฮะเป็นอาหารที่มีรากอยู่ในวัฒนธรรมอาหารลาวแล้วก็แพร่หลายอย่างมากในภาคอีสานของไทยด้วยภาคเหนือก็มีลาบเหนือจ้ะนะฮะความน่าสนใจของลาบไม่ได้อยู่ที่แค่ความเผ็ดหรือว่าความเปรี้ยวนะครับแต่มีวัตถุดิบหนึ่งที่ทำให้ลาบแตกต่างจากอาหารเนื้อปรุงรสที่อื่นก็คือข้าวคั่วลาบอีสานใส่ข้าวคั่วด้วยจ้ะนะฮะข้าวเหนียวดิบนะฮะถูกนำไปคั่วนะฮะเป็นข้าวเหนียวเนาะเป็นข้าวสารเนี่ยข้าวเหนียวอะคั่วจนหอมแล้วก็บดหยาบๆก่อนจะนำมาคลุกกับเนื้อพริกมะนาวน้ำปลาหอมแดงและสมุนไพรทำให้ลาบเนี่ยมีกลิ่นแล้วก็มีเนื้อสัมผัสเฉพาะตัวนะและลาบเนี่ยไม่ได้โดดเด่นเฉพาะอันดับอาหารอีสานเท่านั้นครับเทสลาเขาเคยจัดเขาก็ยังจัดอันดับเนี่ยให้ลาบเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในหมวดอาหารประเภทสลัดของไทยด้วยอ่ะพอจัดอาหารจัดอันดับอาหารประเภทสลัดลาบมงเฉยแต่ในอาหารอีสานได้ที่2ว่ะไปมงในอันดับในประเภทสลัดเฉยอย่างนี้นะครับนี่คือท็อป5นะครับ5อันดับนะฮะอาหารอีสานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับที่จัดอันดับโดยเว็บไซต์อาหารชื่อดังของโลกนะครับอันดับที่5น้ำตกหมูอันดับที่4ไส้กรอกอีสานอันดับที่3ข้าวเหนียวอันดับที่2ลาบและอันดับ1ได้แก่ไก่ย่างครับนะซึ่งก็เรียกว่าเป็นอาหารที่เรามักจะกินเลยกันเป็นอันดับต้นๆนะแต่อาหารอีสานทำไมอ่ะส้มตำอ่ะส้มตำถามว่าแล้วฉันล่ะฉันไม่ส้มตำไม่ใช่ลูกปลาหรอส้มตำไม่ได้ติดอยู่ในท็อป5อยู่ในท็อป5เลยส้มตำไม่ติดอยู่ในท็อป5เลยนะครับนะฮะแล้วก็ของธรรมดาที่อยู่คู่โต๊ะอาหารอีสานมาตลอดก็คืออย่างข้าวเหนียวเนี่ยก็ดันขึ้นมาอยู่ที่3แทนก็ตอนนี้คือยายส้มตำยืนเท้าเอวมองว่าข้าวเหนียวเข้าไปได้ไงคุณพี่เปิดผลคะแนนค่ะข้าวเหนียวเข้าไปอยู่ในนั้นยังไงคะที่ตรงนั้นควรเป็นของหนูค่ะส้มตำบอกนะครับผมเขาโหวตโดยฝรั่งจ้ะเธอเขาโหวตโดยชาวต่างชาติจ้ะเนาะเธอก็ตกไปก่อนนะรอไปก่อนนะฮะข้าวเหนียวอยู่อันดับ3จ้ะนะครับผมแล้วก็ของธรรมดาต่างๆนะครับเรียกว่าเมนูทั้งหมดนี่นะบางคนไทยเองอาจจะมองอุ๊ยเมนูธรรมดาพี่แบงค์นะแต่ฝรั่งชาวต่างชาติเขาชอบมากนะครับนะเป็นอาหารที่เรียบง่ายแต่ก็เรียกว่านะครับคนที่อยู่ต่างวัฒนธรรมกับเราเนี่ยได้มาทานเนี่ยต้องชอบแล้วก็ติดใจแน่นอนนะครับท็อป5นะโทนอีกรอบหนึ่งนะอันดับ5น้ำตกหมูอันดับ4ไส้กรอกอีสานอันดับ3ข้าวเหนียวอันดับ2ลาบและอันดับ1ไก่ย่างนะครับส้มตำตุ๊บจ้ะทั้งที่ไปถึงร้านส้มตำสั่งส้มตำนะจ๊ะอันดับแรกแต่ว่าส้มตำตุ๊บไม่โหวตเธอนี่แหละพวกนี้แหละชอบคิดว่าลอยลำตัวเต็งตัวเก่งใช่ไหมแล้วก็ไม่โหวตเห็นว่าเขาสวยแล้วก็เขาไม่โหวตเขาในลักษณะตุ๊บนะฮะตุ๊บไปเรียบร้อยส้มตำนะครับนี่คือท็อป5นะครับท็อป5นะครับ5อันดับเมนูอาหารอีสานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะฮะโดยเว็บไซต์ Taste Atlas เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอาหารระดับโลกนั่นเองนะครับว่าแล้วก็สัญชัย Talk About กับท็อปปิกของเราเช้านี้ครับมีคำถามมาถามง่ายๆมากๆกว่านี้ตอบมาได้เลยเมื่อคุณไปร้านอาหารอีสานกับเพื่อนทุกคนสั่งลาบส้มตำน้ำตกไปกันหมดแล้วเพื่อไม่ให้ซ้ำใครคุณจะสั่งเมนูอะไรเพิ่มและเพราะอะไรย้ำเมื่อคุณไปร้านอาหารอีสานกับเพื่อนทุกคนสั่งลาบส้มตำน้ำตกไปกันหมดแล้วเพื่อไม่ให้ซ้ำใครคุณจะสั่งเมนูอะไรเพิ่มและเพราะอะไรง่ายๆเลยส่งมาคุยกันครับ LINE @sunshineradio สันชัยท็อกกระเป๋าเช้านี้ครับ
1: สันชัยท็อกกระเป๋า

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
3: จะ

0: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
3: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
4: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
3: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
4: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
3: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
5: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: 2ในสัปดาห์นี้ของเรานะครับขึ้นใจกันจากเมอร์ฟิชเจอริงกับแบล็คฮาร์ทนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นลูกสาวของเรานะฮะที่หลุดจากคำว่าเคป๊อปไปแล้วเป็น global superstar คว้ารางวัลมาจากเวที VMAs แล้วนะครับลิซ่ากับเพลง Dream ฮะหยิบมาฝากกันเช้านี้นะครับ8โมงเช้ากับ45นาทีฮะท็อปปิกของเราเช้านี้ครับว่าด้วยเรื่องของการจัดอันดับ5อันดับนะครับเมนูอาหารอีสานที่ทั่วโลกเนี่ยเขาโหวตมากที่สุดนะฮะโดยเว็บไซต์ Taste Atlas นะครับเว็บไซต์อาหารชื่อดังระดับโลกนะฮะไก่ย่างของเรานี่เป็นเบอร์1 Number 1นะครับทุกฟังก็เลยมีคำถามถามว่าเมื่อคุณไปร้านอาหารอีสานกับเพื่อนเนี่ยแล้วทุกคนสั่งลาบส้มตำน้ำตกกันไปหมดแล้วเพื่อไม่ให้ซ้ำใครคุณจะสั่งเมนูอะไรเพิ่มและเพราะอะไรเอาย้ำนะเมื่อคุณไปร้านอาหารอีสานกับเพื่อนทุกคนสั่งลาบน้ำตกลาบส้มตำน้ำตกไปกันหมดแล้วเพื่อไม่ให้ซ้ำใครคุณจะสั่งเมนูอะไรเพิ่มและเพราะอะไรเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเวลาไปทานส้มตำไปกินอาหารอีสานทุกคนจะมีเมนูของตัวเองที่ไปแล้วจะต้องสั่งให้ได้ฉันจะต้องกินอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมีประจำตัวอยู่แล้วอ่ะตอบมากันหน่อยนะฮะ Line @sunshine radio นะครับไปดูข้อความจากคุณเมเดย์ฮะคุณเมเดย์บอกว่านะครับถ้าเพื่อนสั่งลาบส้มตำน้ำตกไปแล้วเนี่ยเราก็จะสั่งไข่ต้มไข่ต้มอีบะอาหารอีสานไปร้านอาหารอีสานไปร้านอาหารอีสานสั่งไข่ต้มไก่ย่างหมู3ชั้นทอดมาเลยสิคะอืม3อย่างเลยนุ่นนะฮะไข่ต้มไก่ย่างแล้วก็หมู3ชั้นทอดมาเลยสิคะเอามากินแกล้มกับส้มตำก็อร่อยเช่นกันเออเลิศเลิศนะฮะขอบคุณเมเดย์ด้วยฮะไปต่อไปต่อเห็นแว๊บๆหลายคนเหมือนกันแต่ว่านะฮะเอาไปกระที่ของใครของวาซินีแนนวาซินีแนนบอกว่าถ้าเมนูหลักมีครบแล้วขอเลือกคอหมูย่างหรือว่าไส้ตันย่างครับคอหมูย่างหรือไส้ไส้ย่างเนาะนะฮะเพราะว่าอะไรมันกรอบนอกนุ่มในกินคู่กับข้าวเหนียวหรือว่าแจ่วก็เข้ากันแถมไม่ซ้ำกับลาบส้มตำน้ำตกแล้วก็เป็นเมนูที่หยิบกินได้เรื่อยๆระหว่างเมากับเพื่อนค่ะคอหมูย่าง1คอหมูย่างต้องเข้าและไส้ย่างนะครับเบนจี้บอกว่านี่เลยจ้านะชอบกินตับหวานค่ะอร่อย ไปร้านส้มตำสั่งเมนูนี้ตลอดฮะเป็นร้านแถวบ้านตับสดๆเชื่อใจได้เดี๋ยวนะยูตับหวานไม่สดไหมนะฮะตัวพี่ชอบกินตับหวานส่วนตัวน้องนั้นชอบทำอ่านจะเราจะอ่านยังไงไม่ให้ใส่ทำนองล่ะตัวพี่ชอบกินตับหวานส่วนตัวน้องนั้นชอบทานตำไทยตำมั่วตำซั่วตำแตงจะมัวออกแรงนั่งตำทำไมตับหวานน้องสนใจไหมตับหวานน้องสนใจไหมตับหมูตับไก่อยากให้น้องกินตับก็ว่ากันไปร้องเพลงป่ะหลอกให้เราร้องเพลงป่ะนะฮะก็เป็นตับหวานจ้าในส่วนของเบนจี้นั้นขอบคุณด้วยจ้าไปกันที่คุณหมิวสสิธรครับจากแหลมฉบังเขาจะกินอะไรสั่งเป็นต้มแซ่บกระดูกอ่อนค่ะเป็นเมนูที่สั่งกินประจำเวลาไปกินส้มตำสดน้ำซุปร้อนๆนะรสชาติออกเปรี้ยวนิดนึงสดชื่นเลยค่ะเป็นเมนูที่ขาดไม่ได้เวลาไปกินส้มตำทุกครั้งก็คือต้มแซ่บกระดูกอ่อนจ้าคุณหมิวนะครับขอบคุณด้วยจ้าต๊อบแป๊บล่ะครับต๊อบแป๊บบอกว่าอีกหนึ่งเมนูเพื่อไม่ให้ซ้ำเพื่อนก็คือสั่งแกงเห็ดกับเนื้อน่องลายลวกจิ้มว้อเนื้อน่องลายคุณผู้ฟังสั่งแกงเห็ดแกงเห็ดต้องเข้านะเนื้อน่องลายลูกจิ้มครับเพราะว่าชอบสดน้ำแกงร้อนๆกับเคี้ยวเห็ดกรุบกรับนะฮะเห็ดชิเมจิดำหรือโนหนึ่งในดวงใจก็คือเนื้อน่องลายติดมันลวกแบบมีกลิ่นตะไคร้กับน้ำจิ้มออกเปรี้ยวนิดๆแซ่บคักแซ่บหลายค่ะมีความแซ่บคักแซ่บหลายนะฮะไปกันที่คุณกุ้งแห้งละครับคุณกุ้งแห้งบอกว่าโนหนึ่งที่จะต้องเข้าก็คืออะไรซุปหน่อไม้ตับหวานลาบปลาดุกต้มแซ่บกระดูกอ่อนอุ้ยชุดใหญ่อยู่นะคือของมันต้องมีมันถึงจะครบองค์ถ้าไปกันหลายคนก็สั่งจัดเต็มแบบนี้ตลอดเหตุผลคืออะไรมันอร่อยมันแซ่บมันฟิน วันนี้พี่กินเจทำบาปกับพี่มาก ขออภัยจ้ะกินเจเหรอฮะสาธุขอให้ได้บุญเยอะๆถือว่าวันนี้เนี่ยพี่กุ้งแห้งนะครับมีการฝ่ามารบารมีเราจะสูงนะเขาเรียกว่าอุปสรรคไม่มีบารมีจะไม่เกิดนะครับถือว่าวันนี้ท็อปิกของเราเป็นมารผจญนะพี่กุ้งแห้งนะขอให้ได้บุญเยอะๆนะครับที่ทันเจนะฮะไปต่อกันที่เบบี้บิวฮะเมนูทอดเมนูย่างสิครับเพราะว่าถ้ากินส้มตำมันต้องมีทอดๆย่างๆด้วยอย่างไก่ทอดหมูทอดไก่ย่างหมูแดดเดียวสั่งมากินคู่กับส้มตำเพิ่มความอร่อย เมนูทอดและเมนูย่างเท่านั้นเธอฉันพูดไปอ่านไปน้ำลายไหลไปคุณฟังนะฮะอ่ะไปต่ออีกเอาไปเบรกดีกว่านะครับเพราะน้ำลายย้อยแล้วนะฮะท็อปิกเช้านี้ครับเมื่อคุณไปร้านอาหารอีสานกับเพื่อนทุกคนสั่งลาบส้มตำน้ำตกกันไปหมดแล้วและเพื่อไม่ให้ซ้ำใครคุณจะสั่งเมนูอะไรเพิ่มและเพราะอะไร LINE @suntaradio นะครับ
1: Suntai Talk About

0: Good music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิก
2: ลีโอนาร์โด
1: แบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
0: Sunshine Radio Good Life Good Music
3: มาครูฟังเรามีเวลา1นาทีในการส่งท้ายชั่วโมงนี้กันนะฮะเมื่อคุณไปร้านอาหารอีสานกับเพื่อนทุกคนสั่งลาบส้มตำน้ำตกกันไปหมดแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำใครคุณจะสั่งเมนูอะไรเพิ่มและเพราะอะไร เรามาส่งท้ายสัก1ข้อความสิจ๊ะจากใครดีจ๊ะจ้าคุณแก้มกันละกันคุณแก้มบอกว่านะครับทางนี้เนี่ยขอสั่งเป็นต้มแซ่บกระดูกอ่อนค่ะเพราะเป็นเมนูที่ต้องสั่งทุกครั้งเวลาไปทานอาหารอีสานเพราะทุกคนจะสั่งเมนูแห้งๆกันหมดแล้วเนี่ยขอมีเมนูน้ำสดร้อนๆรสชาติแซ่บๆได้มีกระดูกอ่อนให้เคี้ยวกรุบๆมาตัดกับเมนูลาบส้มตำน้ำตกเข้ากันสุดๆเลยค่ะอ่ะยังไงดีล่ะมื้อเที่ยงวันนี้ชุดใหญ่นะคุณฟังนะและสำหรับแพรวานั้นนะก็ให้คำตอบมาบอกว่าเป็นเนื้อเสือร้องไห้ย่างค่ะคุณพี่แบบติดมันเยอะๆรสชาติเค็มนัวแล้วก็มันเนื้อหอมๆจะช่วยเติมเต็มรสชาติของอาหารจานอื่นๆแน่นอนค่ะเนื้อเนี่ยมันหอมๆนะเสือร้องไห้คุณผู้ฟังต้องเข้าอะยังไงดี ขอบคุณแพรวาด้วยนี่ฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะกลับมาอ่านข้อความกันต่อนะครับเมื่อคุณไปร้านอาหารอีสานกับเพื่อนทุกคนสั่งลาบส้มตำน้ำตกกันไปหมดแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำใครคุณจะสั่งเมนูอะไรเพิ่มและเพราะอะไร

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good life good music
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: Sunshine, talk about...

0: 29นะครับเพลงนี้ไม่มีวันฟรจายนะฮะส่วนก่อนหน้านั้นนั่น First One กับกลิ่นฝนนะครับอันดับที่4ในสัปดาห์ล่าสุดของเราแล้วก็อยู่ในชาร์ตกรมาทั้งหมด15สัปดาห์เคยเป็นแชมป์เก่าต่อเนื่องถึง3สัปดาห์ซ้อนด้วยอ่ะวันนี้ชาวติดฝนใครที่มาเช้าได้ฟังแล้วฟังเลยนะจ๊ะ อ่ะมาคุณผู้ฟังสัญชัยทอล์คอบาวเช้านี้ครับวันนี้เราเล่าถึงเรื่องนะฮะการจัดอันดับอาหารอีสานโดยเว็บไซต์อาหารชื่อดังระดับโลกนะครับอย่าง Taste Atlas นะเขาก็มีการให้นักทานทั่วโลกเนี่ยเขามีการโหวตว่าอาหารอีสานเนี่ยเมนูไหนคือเด็ดดวงคือเลิศที่สุดนะฮะท็อป5ก็คืออะไรท็อป5นะครับสำหรับ5อันดับนะครับก็จะมีนะครับอันดับ5นะครับเป็นน้ำตกหมูนะครับนะเป็นไส้กรอกอีสานข้าวเหนียวลาบและอันดับ1 number 1ก็คือไก่ย่างนั่นเองจ้ะส้มตำตุ๊บนะเจอไม่ติดท็อป5นะนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีคำถามมาถามว่าเมื่อคุณไปร้านอาหารอีสานกับเพื่อนนะทุกคนสั่งลาบส้มตำน้ำตกกันไปหมดแล้วเพื่อไม่ให้ซ้ำใครคุณจะสั่งเมนูอะไรเพิ่มและเพราะอะไรนะครับมาดูข้อความกันวันนี้เลิศๆแต่ละคนนะฮะอารุณสวัสดิ์พี่สุบีไมเลิฟบอกว่าปากเป็ดทอดไปเลยค่ะอร่อยมากชอบกินแต่ถ้าไม่มีขอบเป็นไส้ย่างนะคะตอบไวมากฮะเลิศพิสุเลิศ number 1ยืน1ทักปุ๊บตอบบัตรนะฮะอ่ะไปต่อดีกว่านะครับพิสุเรียบร้อยแล้วคุณเจฮะคุณเจบอกว่าท็อปปิกทรมานมากค่ะวันนี้ช่วยไม่ได้เป็น3ชั้นทอดน้ำปลาค่ะ3ชั้นนะฮะเป็นอาหารที่ดีที่สุดในโลกสำหรับพี่แบงค์เอง3ชั้นทอดน้ำปลาค่ะเพราะว่าอยากเพิ่มความกรอบเค็มหอมมาตัดกับความแซ่บของลาบส้มตำน้ำตกแถมกินกับข้าวเหนียวแล้วเข้ากันสุดๆเลยแล้วก็แบ่งกันกินได้ทั้งโต๊ะฮะเป็น3ชั้นทอดน้ำปลาจะอยู่เลิศจริงนะฮะน้องเอลล่ะครับน้องเอลชื่อจริงชื่อเอลลั่นปัดนามสกุลลั่นปัดลับปัดลับปัดนะครับผมนะฮะน้องเอลบอกว่าสั่งต้มแซ่บค่ะเพราะยังไม่มีใครสั่งซุปเลยต้องจัด1ชามเอามาซดให้คล่องคอค่ะพูดแล้วน้ำลายสอเลยนะแล้วต้องเป็นต้มแซ่บกระดูกอ่อนเท่านั้นเคี้ยวกรุบเนาะต้มแซ่บกระดูกอ่อนนะมันจะแบบเคี้ยวกรุบกรุบกรุบกรุบงี้นะครับเป็นต้มแซ่บใส่ใบมะขามอ่อนก็เลิศนะแบบคนเหนืออร่อยมากนะฮะขอบคุณน้องเอลฮะไปกันที่คุณจูนครับคุณจูนมาในส่วนของแกงหน่อไม้ใส่ปลาหมึกแห้งค่ะขอดแซ่บยิ่งกินคู่กับส้มตำยิ่งอร่อยแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ใส่ปลาหมึกแห้งหรอเขาใส่ปลาหมึกแห้งยังเขาใส่ปลาหมึกแห้งกันเหรอทุกคนเขาใส่ยังไงเขาใส่ไหมใส่ยังไงอันนี้ไม่เคยกินนะอันนี้ไม่เคยนะปลาหมึกแห้งมันไปอยู่ในอาหารอีสานได้ยังไงงงหรือว่าเป็นแบบเป็นเมนูใหม่เป็นแบบเป็นการแบบเขาเรียกอะไรเป็นนิวเจนหรออะไรอย่างนี้หรอนะฮะไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่เป็นแกงหน่อไม้ใส่ปลาหมึกแห้งอ่ะใครทำเป็นทำให้กินหน่อยนะครับเขาท่าอยู่มันน่าจะอร่อยแหละเพราะปลาหมึกแห้งก็อร่อยแล้วอะนึกออกป่ะเราเอาไปทอดเนาะนะฮะอันนี้เป็นแกงหน่อไม้อีบะอ่ะรอนะฮะมีคนบอกว่าอ่ะเป็นมิกซ์แอนด์แมทแบบใหม่ๆเป็นแบบใหม่ๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะขอบคุณคุณจูนนะฮะไปต่อครับพี่เอ๋สุกัญญาที่น่ารักของเรานะครับพี่เอ๋วันนี้บอกว่าเนี่ยท็อปปิกวันนี้นะครับผมขอเสนออะไรลิ้นย่างจ้ะลิ้นย่างของแซ่บของอร่อยแซ่บหลายเด้อแต่ถ้าเกิดเป็นสมัยวัยรุ่นฟันแข็งฟันดีเนี่ยก็จะสั่งหัวเป็ดเอ็นไก่ทอดอะไรพวกนี้ว่าแล้วก็ต้องไปหากินลิ้นย่างละค่ะพิมพ์เองอ่านเองฟังที่ตัวเองเขียนหิวลิ้นย่างขึ้นมาวันนี้สั้นๆก่อนท็อปิกขอตอบประมาณนี้ขอบคุณฮะข้าวเหนียวส้มตำต้มแซ่บลิ้นย่างไก่ย่างเอ็นไก่ทอดเมนูอาหารเที่ยงวันนี้หรือวันไหนมีเวลาว่างๆนี่ชวนเพื่อนเพื่อนซีหมูเฮาไปตำก่อนนะฮะของแบงค์ฮะแบงค์เป็นคนชอบทานอาหารอีสานอยู่แล้วพี่เอ๋ถามว่าของคุณแบงค์จะสั่งอะไรแบงค์อ่ะมักจะปักหมุดที่เมนูปลาเสมอคือคนอื่นจะสั่งอะไรฉันจะสั่งปลานะครับจะเป็นปลาจะเป็นส่วนใหญ่จะชอบเป็นแบบทอดน้ำปลาอย่างนี้1ทอดน้ำปลาหรือ2ย่างเกลืออย่างนี้1ประมาณนี้เลยของแบงค์อ่ะจะมีเมนูปลาจะยืนพื้นเมนูปลาไม่ทอดก็ย่างประมาณนี้ก่อนคนอื่นสั่งอะไรก็ทั้งฉันจะกินปลาอย่างนี้ฮะขอบคุณพี่เอ๋ด้วยฮะไปต่อฮะพี่หมูที่น่ารักของเรา พี่หมูนั้นนะครับพี่หมูตอบว่าต้มแซ่บกระดูกหมูอ่อนนะฮะแล้วก็มีอ่อมหมูฮะแล้วก็ซุปหน่อไม้ฮะ3อย่างนี้ขาดไม่ได้เหมือนกันสดร้อนๆชื่นใจซุปหน่อไม้ก็เลิศครบเครื่องของอาหารอีสานเลยครับจกข้าวเหนียวร้อนๆฟินแซ่บๆซุปหน่อไม้เนาะน้ำลายไหลทุกคนต้องไงดีอ่ะเที่ยงนี้เหรออ่ะไปกันที่คุณชัญญาครับคุณชัญญานี่เป็นบอกว่าสวัสดีจากเวียดนามค่ะก็เลยซินจาวเวียดนามอาศัยที่เราดูประกวดนางงามบ่อยๆนะนางงามเวลาเขาทักภาษาต่างชาติแบบภาษาประเทศนะครับซินจาวเวียดนามนะครับสำหรับวันนี้คุณชัญญาที่ตอบมาจากเวียดนามบอกว่านะครับผมเส้นลวกคลุกน้ำปลาร้าค่ะเส้นลวกทุกคนเส้นลวกคือเส้นอะไรเป็นเส้นหมี่เหรอหรือว่าเส้นขนมจีนขนมจีนไหมหรืออะไรใช่ไหมคลุกกับน้ำปลาด้วยนะเพราะในเมื่อกับข้าวจัดเต็มแล้วก็ต้องเติมเมนูเส้นแซ่บๆคลุกน้ำปลานัวๆกินเล่นก็ได้กินเล่นด้วยนะนะกินคู่กับเมนูอื่นก็เด็ดแถมไม่ซ้ำใครแน่นอนใช่ไหมเส้นลวกคือเส้นอะไรเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเส้นหมี่หรือว่าเส้นขนมจีนที่เขาเอามาคลุกน้ำปลาทุกคนTikTok ตอบพี่แบงค์หน่อยสิสนใจกันด้วยเนี่ยแต่อันนี้เห็นไหมทุก TikTok ก็คุยกันไม่หยุดนะฮะเขาก็กินกันส้มตำเหมือนกันทุกคนตอนนี้ว้าวุ่นสับสนวุ่นวายมากนะครับผม จิตใจว้าวุ่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเส้นลวกที่ว่านั้นคือเส้นอะไรเส้นก๋วยเตี๋ยวไหมหรือว่าเส้นอะไรนะฮะมีไม่ว่ามีการถามเดี๋ยวถามให้ด้วยบางคนไม่รู้จักนะคุณผู้ฟังเส้นลวกเหรอน่าลองนะคุณผู้ฟังคุณเส้นลวกก็คือเส้นหมี่ครับพี่จักบอกนะฮะว้าวุ่นมากตอนนี้ใน TikTok คือว้าวุ่นมากว้าวุ่นว่าสั่งอะไรดีเที่ยงนี้ของสำหรับเป็ดสุเทพบอกว่านะครับเป็ดสุเทพบอกว่าส่วนมากก็สั่งตับหวานครับก้อยหมูก้อยก็มาก้อยหมูทุกคนหมูเนื้อหมูต้องกินสุกนะอย่ากินดิบนะไม่เด็ดเดี๋ยวเป็นหูดับนะฮะพวกต้มแซ่บนะฮะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยชอบกินผมชอบซดน้ำซุปร้อนๆทำให้โล่งคอดีครับก้อยก็จะดิบๆหน่อยกินแล้วมีแหงกระชุ่มกระชวยละพัดละดานางก็สั่งก้อยแต่ว่าเป็นก้อยสุกนะก้อยขมมือเที่ยงวันนี้ว้าวุ่นมากนะทุกคนนะแม่น้องชาบูครับน้องชาบูที่ไม่ใช่ชื่อคนนะครับผมชาบูบอกว่าเมื่อไปร้านอาหารก็จะสั่งไก่ย่างค่ะเพราะเป็นอีกเมนูที่ขาดไม่ได้เลยค่ะเวลากินส้มตำและไก่ย่างเป็นเมนูโปรดของเพื่อนทุกคนในกลุ่มด้วยค่ะโดยเฉพาะไก่ย่างวิเชียรบุรีว่าแล้วมื้อกลางวันก็ต้องเข้าอยู่ส้มตำไก่ย่างแล้วเนาะนะได้เลยไปอย่าลืมนะแม่น้องชมพู่สั่งเป็นไก่ย่างจ้านะครับผมไปต่อมั้ยไปต่อนะครับสำหรับคุณสิรินั้นนะครับผมบอกว่าอ่ะสั่งเป็นต้มแซ่บกระดูกอ่อนจ้ะนอกจากลาบช่วงตอนน้ำตกแล้วเป็นต้มแซ่บกระดูกอ่อนวันนี้ต้มแซ่บกระดูกอ่อนเยอะเหมือนกันนะฮะกินของแห้งกับของเผ็ดไปเยอะแล้วมันต้องมีน้ำซุปร้อนๆรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดไว้ซดให้คล่องคอค่ะยิ่งกระดูกอ่อนกรุบๆนะกินคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆคือฟินแบบพอดีมันต้องมีเนาะมันต้องมีคืออย่างน้อยเรามีต้มผัดแกงทอดมีผัดมีแกงทอดมีเมนูเผ็ดยำอะไรต่างๆใช่ไหมเมนูน้ำน้ำพวกต้มๆมันต้องมีหนึ่งในนั้นต้มแซ่บกระดูกอ่อนต้องเข้ารอบนะคุณผู้ฟังต้องเข้ารอบนะต้องมานะฮะขอบคุณคุณสิริด้วยนะครับไปต่อกันที่คุณไลล่าไลล่านาทวีสั่งอะไรประมวลแล้วที่ได้ก็คือว่าข้าวเหนียวไก่ย่างครับเพราะทุกคนสั่งจานหลักไปหมดแล้วแต่ว่าขาดจานรองที่สำคัญไม่มีข้าวเหนียวบวกไก่ย่างไม่ได้ค่ะยิ่งข้าวเหนียวไม่มีนี่ไม่ได้เลยค่ะถ้าไม่สั่งจะเอาอะไรตักลาบกับส้มตำกินส่วนไก่ย่างต้องมีนะคะเพราะว่าลาบส้มตำน้ำตกครบแล้วต้องมีไก่ย่างมาช่วยเติมความสมบูรณ์ให้โต๊ะอีสานค่ะจะได้ครบทั้งความแซ่บทั้งหอมแล้วก็อิ่มอร่อยค่ะนี่แล้วมีใครเป็นเหมือนแบงค์ไหมฮะแบงค์ก็กินส้มตำอ่ะแบงค์ไม่สั่งข้าวเหนียวเด้อแบงค์กินส้มตำกับข้าวสวยไปร้านอาหารอีสานฉันสั่งข้าวสวยจ้ะข้าวสวยโอลี่นะครับผมแบงค์กินข้าวสวยนอกจากว่าข้าวสวยตัวเองหมดแล้วเพื่อนเหลือข้าวเหนียวถึงจะไปกินกับเขานะฮะไม่ค่อยไม่เคยสั่งเป็นข้าวเหนียวมากินเลยกินกับข้าวสวยมันแล้วใจดีคุณฟังมันคลุกเวลาคลุกกับน้ำส้มตำคลุกกับอะไรที่มันเลิศนะคุณฟังนะไปต่อพี่เชอร์รี่สวัสดีครับพี่เชอร์รี่วันก่อนพี่เชอร์รี่เพิ่งจะพาเพิ่งจะไปเจอพี่เชอรี่แล้วก็ไปทานข้าวกันนะฮะจัดมาแล้วร้อยนี่มี2 อย่างที่พี่ชอบสั่งเพิ่มคือแกงเปรอะและก้อยไข่มดแดงค่ะไข่มดแดงอ่ะ ตอนนี้จะไปหากินจากไหนอะไข่มดแดงในวันนี้อยากกินไข่มดแดงที่สุดในโลกเลยคุณผู้ชมก้อยไข่มดแดงแซ่บๆสูตรครบรสครบเครื่องแซ่บนัวค่ะแล้วส่งรูปมาเป็นไข่มดแดงแบบเม็ดแบบเต่งๆอะเม็ดเต่งๆเลยอะเม็ดเต่งๆเลยพี่เชอรี่โอ้ยก้อยบอกโอ้ยอยากกินไข่มดแดงที่สุดโอ้ไข่มดแดงและแกงเปิดแกงเปิดนะก็คือแกงหน่อไม้นะครับที่ใส่ฟักทองแล้วก็เห็ดใดๆนะครับผมแล้วก็ใบยะนางเอ่ยอะไรเอ่ยเนาะรสนะฮะไข่มดแดงจ้ะ ในดวงใจอยากกินมากแล้วก็หากินยากๆนะคุณผู้ฟังไข่มดแดงเดี๋ยวนี้เราควรจะคิดคนพัฒนาการเพาะไข่มดแดงขายแล้วก็ทำเป็นแบบสรีไลน์อัดกระป๋องอะไรอย่างนี้เนาะมันจะเลิศนะคุณผู้ฟังนะไข่มดแดงจะผ่านไปกันที่แม่ฝนกันบ้างนะครับอีกสักหนึ่งข้อความนะแม่ฝนบอกว่ากืนน้ำลายก่อนแม่ฝนบอกว่าแม่ฝนขอเป็นซุปหน่อไม้ค่ะเป็นคนชอบทานหน่อไม้อยู่แล้วเมนูนี้เลยพลาดไม่ได้เลยค่ะยิ่งถ้าได้หน่อไม้อ่อนๆหอมใบย่านางปรุงรสแซ่บๆกินกับข้าวเหนียวร้อนๆคืออร่อยมากถึงโต๊ะจะมีลาบส้มตำน้ำตกแล้วแต่ซุปหน่อไม้ก็ยังต้องมีค่ะเพราะว่าชอบหน่อไม้เป็นทุนเดิมก็คือเป็นซุปหน่อไม้ค่ะนะฮะแล้วก็แจ้งมาว่าเมื่อคืนแจ้งเตือนอีกคันน้ำเหนือมาสมทบบวกกับน้ำเขื่อนจากนครนายกมาอีกคาดว่าจะเพิ่มอีก50เซนค่ะก็ทุกคนส่งกำลังใจให้กับชาวฉะเชิงวะฉะเชิงเทราแปดริ้วด้วยนะฮะเดี๋ยวน้ำจะขึ้นอะไรประมาณนี้น้ำทะเลหนุนด้วยเนาะนะฮะส่งกำลังใจกับแม่ฝนด้วยนะครับนะเดี๋ยวน้ำลงแล้วเราค่อยทานซุปหน่อไม้กันนะครับผมขอบคุณข้อความในเบรกนี้ด้วยนะคุณผู้ฟังนะเบรกหน้าเราจะกลับมาอ่านกันต่อนะครับเมื่อคุณไปร้านอาหารอีสานกับเพื่อนทุกคนสั่งลาบส้มตำน้ำตกกันไปหมดแล้วเพื่อไม่ให้ซ้ำใครคุณจะสั่งเมนูอะไรเพิ่มและเพราะอะไรสัญชัยทอกระเบาเช้านี้ครับ
1: สัญชัยทอกระเบา

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: เงินจะไม่พอแล้ว
2: มีทองไหม
1: มี
2: งั้นไปทองมาเงินไปสิ

0: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
2: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชายเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชายเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: Sunshine Radio. Good life, good music.
4: Sunshine Top of the Week. สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน Now

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: อันดับเพลงที่ถูกรีเควสต์มากที่สุดในสัปดาห์นี้ของเรานะครับ Sunshine Top of the Week นะก็เลยว่าเป็นการจัด5อันดับนะครับปิดท้ายเดือนกันยายนกันอย่างสวยงามนะฮะเริ่มต้นกันต่อนะครับเดือนตุลาคมเพลงโปรดของคุณจะอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่ส่งคะแนนกันได้เลยนะฮะวันนี้วันพุธแล้วด้วยนะครับทุกวันทุกช่วงดีเจนะฮะส่วนมื้อเที่ยงวันนี้ครับไม่รู้จะทานอะไรดีจะส้มตมส้มตำก็เดี๋ยวจะร้อนเดี๋ยวจะอะไรไปทานอาหารตามสั่งในห้องแอร์ก็ได้จ้าที่ Pacific Park นะครับ The Park Restaurant Cafe นะครับหิวเมื่อไหร่ให้ร้านอาหารตามสั่งอร่อยอร่อย by The Park เนี่ยจัดให้ฮะมี5เมนูขายดีครับในเขาสั่งกันบ่อยมากมันจะเป็นข้าวผัดกุ้งข้าวกะเพราหมูกรอบผัดไทยกุ้งสดข้าวคณะปลาเค็มข้าวผัดหมูนะครับปรุงสดใหม่ทุกออเดอร์อิ่มอร่อยคุณภาพจากครัวเดอะพาร์คเลยนะมื้อเที่ยงก็ได้มื้อเย็นก็โดนครับนะไม่ต้องออกไปไหนกดสั่งได้ด้วยนะฮะสั่งกดสั่งเอาก็ได้นะฮะทาง Grab Food หรือว่าจะเป็น Line Man นะฮะแล้วก็ช่องทาง Delivery ของทางโรงแรมเองนะครับหมายเลขนะ0909738981สั่งได้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มเลยขอบคุณห้องอาหารเดอะพาร์ค Restaurant and Cafe ที่โรงแรม Pacific Park ด้วยนะครับ
0: Good Music Number 14

0: นี่คือ Highest Jump ในสัปดาห์ล่าสุดของเรานะครับสัปดาห์ที่2กระโดดขึ้นมาจากอันดับที่14มาอยู่ในอันดับที่17นะฮะบิลกิ้นครับกับเช็คลิสต์นะครับลุยกันต่อนะขอให้เข้าไปอยู่ในท็อป10เร็วๆนะครับส่งคะแนนกันด่วนๆได้เลยเช็คลิสต์นะงั้นจากบิลกิ้นนะครับส่วนนี้ก็มองเช้ากับ41นาทีคุณผู้ฟังฮะเรื่องราวของฝ้าเรื่องราวของผิวหน้านี่บอกเลยให้ซิสเตอร์ตัวจริงเรื่องฝ้าเขาช่วยดูแลนะครับบอกเลยว่าเขาเข้าใจผิวคนไทยเรื่องฝ้าเรื่องแดดเนี่ยมากที่สุดเลยนะครับนะเป็นตัวจริงเรื่องฝ้าแน่นอนครับเพราะซิสเตอร์เนี่ยไม่ได้แค่ช่วยเรื่องฝ้าบนผิวเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเข้าไปจัดการที่ต้นตอของฝ้ากันเลยเดียวนะครับด้วยสูตรที่คัดสารสกัดมาแบบตั้งใจทุกตัวเลยทำงานเสริมกันแบบครบวงจรครับตั้งแต่หัวชัยเท้านะครับยับยั้งการสร้างเม็ดสีที่ต้นเหตุตัดเซลล์ผิวเก่าอย่างอ่อนโยนแล้วก็ฟื้นฟูผิวจากแสงแดดให้ดูสม่ำเสมอขึ้นด้วยอัลฟาอะบูตินนะครับสารลดเลือนฝ้าระดับวิจัยนะฮะยับยั้งเมลานินตรงจุดอ่อนโยนแม้ผิวแพ้ง่ายรวมไปถึงคอลลาเจนนะครับไม่ใช่แค่ความชุ่มชื้นนะฮะแต่ว่ายังช่วยเสริมโครงสร้างผิวชั้นลึกนะฮะให้ผิวกระชับเต่งตึงแล้วก็รับสารออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นพร้อมจับคู่กับสารสกัดลำไยครับเติมความชุ่มชื้นให้หน้าเนี่ยไม่แค่จะไม่ใช่แค่ฝ้าจางนะแต่ว่าดูสุขภาพดีขึ้นทั้งหน้าเลยนะฮะแนะนำให้ใช้ครบกันทั้ง3สเต็ปเลยนะครับตั้งแต่เคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชายเท้าครับบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชายเท้าแล้วก็ปลอบประโลมผิวช่วยฝ้าจางลงด้วยกับเจลลำไยชายเท้านั่นเองนะฮะจบปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสต้าตัวจริงเรื่องฝ้านะครับวันนี้ที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับที่สำคัญตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษที่ 7-Eleven ด้วยนะฮะให้เลือกทั้งสายบำรุงผิวแล้วก็สายเมคอัพกันเลยนะครับเซรั่มฝ้าชายเท้าครับตัวเด็ดเรื่องฝ้าซื้อ2แถม1คุ้มกว่าเดิมถึง 33% เลยใครที่ใช้เป็นประจำอยากจะตุนแบบยกกล่องก็เหลือเพียง156บาทนะครับจากปกติ234บาทนะฮะแล้วก็ยังมีในส่วนของลิปน้ำเชื่อมซิสต้านะครับทั้งสีส้มแล้วก็สีแดงเลยราคาปกตินะครับซองละ49บาทช่วงนี้ซื้อ2แถม1เหมือนกันนะครับคุ้มถึง 33% แบบยกกล่องเพียง196บาทจากปกติ294บาทนะครับใครอยากจะดูแลเรื่องฝ้าไปพร้อมๆกับเติมสีสันบนใบหน้าช่วงนี้ถือว่าคุ้มสุดๆเลยหาซื้อได้ง่ายๆนะครับที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณครับวันนี้ถึง23ตุลาคม2569เท่านั้นนะครับอย่าลืมด้วยนะคุณฟังสัญชัยท็อกบาวท็อปปี้ของเราเช้านี้ครับเมื่อคุณไปร้านอาหารอีสานกับเพื่อนทุกคนสั่งลาบส้มตำน้ำตกกันไปหมดแล้วจานหลักนะฮะเพื่อไม่ให้ซ้ำใครคุณจะสั่งเมนูอะไรเพิ่มและเพราะอะไร
1: Good life, good music

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: จักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดความท้าทายที่ไม่มีวันหมดไปเกิดมาเพื่อเป็นนูนิวนูนิว Second Concert Born to be นูนิว Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ของนูนิวโชว์รินวันที่31ตุลาคม2569ณ Impact Arena เมืองทองธานีใครที่พลาดการกดบัตรการแสดงในครั้งนี้สามารถซื้อไลฟ์สตรีมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ดูสดแบบมีความสุขไปพร้อมกันเริ่มต้นที่ 1,290 บาทฟินต่อกับรีรันได้อีก5วันในราคา 1,690 บาทและเต็มอิ่มกับรีรันได้อีก10วันราคาเพียง 1,990 บาทเลือกแพ็กเกจที่ใช่เตรียมรับชมความสนุกและมีความสุขไปพร้อมกันกดซื้อความสุขได้แล้ววันนี้ที่ www.allticket.com
2: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1: แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
0: Sunshine Top 20
1: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโรงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

ักหนึ่งในสัปดาห์ล่าสุดนะครับ6สัปดาห์กับการอยู่ในฉากนะลุ้นกันต่อนะครับว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยสัปดาห์ที่7เนี่ยจะรักษาแชมป์ได้หรือเปล่านะครับก็ยังคงมีคะแนนส่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับส่งกำลังใจให้กับนุ๊กนิวแล้วก็คาตารวมถึงคอนเสิร์ตที่กำลังจะมาถึงด้วยเรียกว่าเป็นขึ้นดับหนึ่งเนี่ยต้อนรับกระแสของคอนเสิร์ตคอนเดียวพอดีเลยเนาะเลือกหนึ่งเพลงนะครับหยิบมาฝากกันจากการรีเควสต์ของทุกคนนะครับคาตางานจากนุนิวชวรินทร์เฟเจอริงกับโบกี้เลออนด้วยนะครับส่วนเช้านี้ฮะสัญชัยทอกกะบ้าของเราเมื่อคุณไปร้านอาหารอีสานกับเพื่อนทุกคนสั่งลาบส้มตำน้ำตกกันไปหมดแล้วเพื่อไม่ให้ซ้ำใครคุณจะสั่งเมนูอะไรเพิ่มและเพราะอะไรว้าวุ่นกันมากเลยนะฮะสำหรับเช้านี้นะครับมื้อเที่ยงวันนี้ของเรานะฮะคงจะหนีไม่พ้นร้านอาหารอีสานแน่นอนนะฮะคุณบีมครับตอบกับเราบอกว่าเป็นคอหมูย่างเลยค่ะเพราะต้องมีอะไรหอมๆนุ่มๆ มาตัดความแซ่บกันหน่อยกินกับข้าวเหนียวร้อนๆจิ้มแจ่วแซ่บๆเนี่ยคือฟินมากก็เลือกเป็นคอหมูย่างก็ต้องมีเนาะคอหมูย่างน่ะน้ำจิ้มแจ่วรสๆเนาะนะครับผมขอบคุณบีมด้วยนะครับไปกันที่ทีฟ้าบอกว่าเป็นอะไรเป็นข้าวเหนียวฮะเพิ่มฮะในเมื่อกับข้าวเต็มโต๊ะแล้วสิ่งที่ขาดจริงๆไม่ใช่เมนูใหม่แต่คือข้าวเหนียวค่ะเพราะต่อให้สั่งของเด็ดแค่ไหนถ้าข้าวเหนียวไม่พอมื้อนั้นก็ถือว่ายังไม่จบนะฮะสวัสดีฟ้าขอบคุณด้วยครับคุณนุกฮะคุณนุกบอกว่าสั่งเป็นตำข้าวโพดค่ะเป็นรายการที่ขาดไม่ได้เลยใครจะสั่งอะไรก็สั่งทางนี้ขอสั่งตำข้าวโพดค่ะยิ่งโรยประกอบด้วยคือเลิศตำข้าวโพดนะฮะมันต้องโรยปลากรอบนะส่วนใหญ่จะเป็นคนพริกไทยจะพริกไทยจะสั่งอะไรประมาณนี้เพราะว่านางกินเผ็ดไม่ได้นะคุณฟังนะจะก็กินอะไรที่แบบส้มตำเด็ก จะเป็นลักษณะนี้เป็นตำข้าวโพดไข่เค็มอะไรอย่างนี้เนาะเข้าท่านะครับผมพี่น้ำฝนล่ะพี่น้ำฝนบอกว่าพี่จะสั่งแกงอ่อมไก่กับต้มแซ่บกระดูกอ่อนค่ะแกงอ่อมมีความเผ็ดความนัวปลาผักเยอะๆส่วนต้มแซ่บเปรี้ยวเผ็ดจนน้ำเพลินกินกับส้มตำห้ามขาด2เมนูนี้มันจะได้คล่องคอนะเป็นต้มแกงๆอะไรแบบนี้นะฮะขอบคุณข้อความด้วยในเบรกนี้ครับเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาอ่านกันต่อเมื่อคุณไปร้านอาหารอีสานกับเพื่อนทุกคนสั่งลาบส้มตำน้ำตกกันไปหมดแล้วเพื่อไม่ให้ซ้ำใครคุณจะสั่งเมนูอะไรเพิ่มและเพราะอะไรชั่วโมงหน้ากลับมาอ่านข้อความกันจ้า

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Good life, good music.
1: Sunshine, talk about.

เป็นคนที่ร้องสดแล้วก็เหมือนใช้ออโต้จูนตลอดเวลานะฮะด้วยคำที่เขาเรียน voice มาเนาะก็ต้องยกให้เขานะคุณผู้ฟังส่วนตัวเคยฟังโบกี้ร้องสดบนเวทีคอนเสิร์ตนะฮะมาหลายงานแล้วเหมือนกันแล้วก็ต้องยอมรับว่าต้องให้นะฮะแต่ว่ามีข้อความนะครับใน TikTok บอกว่ายังติดอยู่กับเวอร์ชันของพี่ลิเดียก็ได้แหละลิเดียก็คือลิเดียก็คือเจ้าหญิงR&B ของเมืองไทยเนี่ยเขาจะเก็บไม่ได้ได้อย่างไรเนาะนะฮะเพลงนี้นาฬิกาทรายครับโบกี้ไลออนนะฮะที่เลือกมาจากชาร์ตของเราในสัปดาห์ล่าสุดนะครับนาฬิกาทรายนะฮะตกจากอันดับ2นะครับมาอยู่อันดับที่3เรียบร้อยแล้วก็มีดีกรีเป็นแชมป์เก่ากับเราต่อเนื่องถึง3สัปดาห์ซ้อนด้วยนะฮะส่วนก่อนหน้านั้นเพลงใหม่จากลูกสาวนะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะลูกสาวจะมีเพลงช้าที่ฟังรู้เรื่องนะครับ ที่ฟังรู้เรื่องนะฮะมาให้พวกเราได้ฟังกันนะ4 if กับที่ปรึกษานะครับชอบแล้วก็เพราะด้วยเพลงนี้นะฮะส่วนตอนนี้10โมงเช้า18นาทีนะครับทุกฟังเมื่อคุณไปร้านอาหารอีสานกับเพื่อนทุกคนสั่งลาบส้มตำน้ำตกกันไปหมดแล้วนะเพื่อไม่ซ้ำใครคุณจะสั่งเมนูอะไรเพิ่มและเพราะอะไรวันนี้นะเมื่อเช้าเนี่ยเราเล่าไปถึงเรื่องของเว็บไซต์อาหารระดับโลกนะครับ Test Atlas นะเขามีการจัดอันดับนะครับสุดยอดเมนูอาหารอีสานที่ถูกโหวตมากที่สุดนะ5อันดับนะครับอันดับ1เนี่ยได้แก่ไก่ย่างเนอะ

0: ของอีสานนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยถามว่าเมื่อคุณไปร้านอาหารอีสานกับเพื่อนเนี่ยทุกคนสั่งลาบส้มตำน้ำตกกันหมดแล้วคุณจะสั่งอะไรดีไม่ให้ซ้ำใครและเพราะอะไรนะครับก่อนที่เราจะไปดูข้อความกันไม่ไหวแล้วนะคุณผู้ฟังนะว้าวุ่นมากมื้อเที่ยงวันนี้นะครับไปกันที่สุภาลัยเซนส์พัทยากันก่อนนะครับคอนโดใหม่ใจกลางพัทยานะครับที่ออกแบบมาให้ทุกวันเนี่ยสนุกได้ในทุกเซนส์นะฮะเป็นคอนโดใหม่จากสุภาลัยนะครับราคาเริ่มต้นเพียง 1.39 ล้านเท่านั้นเองห้องใหญ่อยู่สบายครับขนาดเริ่มต้นที่ 31.5 ถึง 65 ตารางเมตรห้องกว้างมากนะจะอยู่เองก็ฟินจะลงทุนก็ได้ด้วยนะครับถึงเวลา Unlock Your Sense นะครับสอบถามเพิ่มเติมโทรได้เลย1720นะครับหรือที่ www.supalai.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับไปดูข้อความกันนะฮะเริ่มต้นกันที่น้องยันนะครับน้องยันนะบอกว่ายังไงต้องต้มแซ่บคอหมูย่างคอหมูย่างเอามาต้มแซ่บอีกทีเหรอหรือยังไงเอ่ยชอบมากปกติเนี่ยชอบคอหมูย่างอยู่แล้วเวลาไปร้านส้มตำเนี่ยนอกจากลาบน้ำตกส้มตำไก่ย่างก็ไม่ลืมหาอะไรที่ดูเป็นซุปๆมาสดค่ะตัดติดกินซุปหนึ่งมื้อเนี่ยอาหารต้องมีต้องให้สดค่ะกลัวคอเป็นต้มแซ่บนะฮะเอาคอหมูย่างมาทำต้มแซ่บอีกทีนึงก็เข้าได้นะน้องยันวันนี้ตอบข้อความเป็นผู้เป็นคนนะฮะแต่ว่าอะไรมีคนตอบว่าไก่ย่างวิเชียรมากไม่ได้ไก่ย่างวิเชียรมาศคือแมวลูกวิเชียรต้องเป็นวิเชียรบุรีนะนะครับผมไก่ย่างก็ไก่ย่างวิเชียรมาศก็วิเชียรมาศแยกกันวิเชียรมาศคือแมวไก่ย่างวิเชียรถ้าวิเชียรอะไรไก่ย่างต้องวิเชียรบุรีจ้านะครับผมพี่แม่งปวดหัวจะปวดมากเช้านี้นะครับผมพี่ไก่ลัคกี้ไก่ลัคกี้ที่ส่งรีเควสต์มายาวๆนะครับผมถ้าส่งรีเควสต์มายาวๆขนาดนี้ตอบท็อปิกสัก3บรรทัดวันนี้ให้คุณไก่ลักกี้ตอบท็อปิกมาสัก3บรรทัดเป็นอย่างน้อยนะครับผมนะเพราะว่าขอเป็นเยอะปักบุตรไว้แล้วจ้ารอนะฮะมีใครฮะไปกันที่คุณส้มสวัสดีครับคุณส้มนะคุณส้มบอกว่าเป็นไก่ทอดค่ะเพราะเป็นไก่ทอดเลเวอร์เป็นคนชอบกินไก่ทอดโอเคได้นะครับขอบคุณส้มด้วยพี่ตุ๊กที่เด่นชัยนั้นนะครับบอกว่าต้องมีคอหมูย่างต้มแซ่บแล้วก็ซุปหน่อไม้ครับเพราะว่าลำของคนเหนือคือแปลว่าอร่อยนะครับบอกว่าชอบมากจ้าสำหรับพี่แจ็คนั้นนะครับพี่แจ็คบอกว่าตอนนี้พี่แจ็คก็น่าจะว้าวุ่นอยู่นะครับวันนี้นะครับพี่แจ็คบอกว่าบอกว่ายากครับปกติก็กินได้ประมาณนี้อ๋อทำไมกินน้อยล่ะพี่จะมีหนึ่งเมนูที่หลังๆสั่งทุกครั้งที่เวลาไปทานก็คือว่าตำข้าวโพดไข่เค็มครับนะพี่จักต้องไปกินกับศพกับพริกไทยเมนูประมาณนี้เนี่ยเมนูนี้เริ่มมาทานพักหลังที่ทานปลาไม่ได้ครับแรกๆเนี่ยไม่ค่อยสนใจเมนูนี้เพราะว่าเราสายปลาจะเน้นเมนูที่มีปลาเป็นหลักนะหลังจากที่รักษาตัวแล้วก็รู้ว่าทานปลาไม่ได้ก็เลยต้องหาเมนูใหม่จึงได้มาพบกับตำข้าวโพดไข่เค็มข้าวโพดหวานๆใส่น้ำตาลปิ๊บน้อยๆพริก5เม็ดพริก5เม็ดนี่เยอะไปสำหรับพริกไทยนะฮะพริกไทยต้องเอาเป็นพริกที่แบบติดครกแอบเผ็ดหน่อยเพื่อตัดเลี่ยนไข่เค็มนัวๆเลิศครับเต็ม10ไม่หักอีกเมนูที่ถ้าร้านมีก็จะสั่งมาเป็นลาบวุ้นเส้นครับเพราะว่าเป็นเมนูที่ทานง่ายอร่อยเอาแบบรสจัดนิดนึงนะฮะพอให้มีรสชาติถ้าเจ้าไหนทำวุ้นเส้นไม่อืดเนี่ยยิ่งดีเลยเป็นลาบวุ้นเส้นนะครับเป็นเมนูที่เราไม่ค่อยได้สั่งกันนะอะไรแบบนี้นะฮะขอบคุณพี่จักรด้วยนะครับวันนี้ขอให้ขับรถเดินทางด้วยความปลอดภัยนะฮะพี่หนูปลาของน้องพี่หนูปลาบอกว่าในส่วนของพี่ปลานั้นนะครับผมพี่ก็จะสั่งเป็นอ่อมเห็ดค่ะก็คือแกงอ่อมเนาะแกงอ่อมเห็ดถ้าไม่มีก็จะเป็นอ่อมหมูหรือว่าอ่อมไก่ก็พอแกล้มกล่อมแกล้มได้ค่ะเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยสั่งอ่อมเห็ดเลยแต่พอลองกินก็ชอบมากๆค่ะด้วยความที่พี่เนี่ยเป็นคนชอบกินเห็ดด้วยค่ะโดยเฉพาะเห็ดฟางถ้าร้านไหนใช้เห็ดฟางคือถูกใจล้านเปอร์เซ็นต์ได้สดน้ำร้อนๆระหว่างแคะปีกไก่ฟินมากอ่ะเราก็มีปีกไก่แล้วก็มีแกงอ่อมเห็ดนะมันไปด้วยกันได้มันเลิศนะยังไงดีมื้อเที่ยงวันนี้เนาะว้าวุ่นแล้วนะพี่ตั้มมนตรีก็คือต้องเป็นตับหวานเท่านั้นว่างี้โอเคขอบคุณพี่ตั้มด้วยนะครับส่วนใครอีกฮะพี่โก้ไทยฟู้ดสวัสดีพี่โก้ด้วยนะพี่โก้บอกว่าต้องเป็นราวนมย่างจ้ะทุกคนอร่อยมากเลยนะราวนมน่ะนมราวนมย่างอ่ะเป็นนมหมูใช่ไหมนมหมูหรือนมวัวนมหมูใช่ไหมเนาะหอมกรอบกริลอร่อยกินกับข้าวเหนียวได้นะส้มตำก็เลิศรสเนี่ยตอบท็อปิกท็อกอบาชามนี้ขอบคุณฮะอร่อยนะราวนมย่างนะคุณผู้ฟังครูจังบอกว่าเป็น สั่งคอหมูย่างค่ะมีเผ็ดๆไปแล้วขอแบบไม่เผ็ดบ้างค่ะก็ต้องเป็นคอหมูย่างแล้วเป็นจิ้มแจ่วเนาะอร่อยนะครับผมคุณหนึ่งนั้นบอกว่าจะขาดปากเป็ดทอดกับไก่ย่างไปได้อย่างไรล่ะคะกินแซ่บเราต้องมีสั่งของทอดของย่างมาดับความรุ่มร้อนในปากด้วยจะได้แซ่บคอไปต่อได้อีกนานๆนะฮะก็จะเป็นในส่วนของปากเป็ดทอดกับไก่ย่างจ้ะคุณหนึ่งนะครับมีคุณมาม่าทูเบลนะครับบอกว่าปากเป็ดทอดกับไส้ย่างค่ะเพราะว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากแล้วก็หากินค่อนข้างยากบางร้านก็มีขายบางร้านก็ไม่มีฮะแต่ถ้าร้านไหนมีเมนูนี้ถึงเป็นเมนูแรกที่จะสั่งกินก็คือปากเป็ดและไส้หมูย่างนั่นเองจ้าเขาใช้ไส้หมูใช่ไหมคุณผู้ฟังเนาะนะครับผมโอเคขอบคุณข้อความจากมาม่าทูเบลและใครต่อฮะออมมี่ออมมี่ผู้ชายข้างรักบอกว่านมหมูย่างของโปรดฮะพี่แบงค์จิ้มกับน้ำจิ้มแซ่บๆข้าวเหนียวร้อนๆก็คืออร่อยมากเวลาเคี้ยวจะรู้สึกนุ่มๆเด้งๆกรุบๆอร่อยสุดๆนะมันเล่นมันแบบก็เรียกอะไรมันสู้ลิ้นนะคุณผู้ฟังนะว่าไปก็อยากกินอาหารอีสานทันทีเลยครับมื้อเที่ยงวันนี้ออมมี่ไม่ต้องรอนะไปได้เลยสั่งนมหมูย่างด้วยของเรานะครับพี่สุบีมายเลิฟนั้นพี่สุบอกว่าปากเป็ดทอดไปเลยค่ะอร่อยมากชอบกินแต่ถ้าไม่มีขอเป็นไส้ย่างไปเลยค่ะตอบไวมากนะครับนี่ถือว่าเป็นเมนูอีสานจ้ะพี่สุนะครับผมและอ่านไปแล้วนะคุณเบียร์ล่ะครับคุณเบียร์คุณเบียร์บอกว่านะครับสั่งซุปหน่อไม้เพราะเป็นเมนูที่ชอบกินไม่ได้ชอบกินส้มตำแต่ว่าชอบกินซุปหน่อไม้ส้มตำเฉยๆเลยๆแต่ว่าซุปหน่อไม้ต้องมีนะขอบคุณเบียร์จ้าด้วยนะครับคุณวรรณธนีนะครับคุณวรรณธนีบอกของต้องมีตับหวานและไส้อ่อนย่างค่ะสะอาดๆแต่เป็นไส้อ่อนย่างนะตับหวานด้วยตับหวานนี่ลวกกำลังดีลวกแบบจุยซี่นิดๆ มีความจุยซี่ด้วยเหรอหอมพริกผงข้าวคั่วหรือว่าไส้อ่อนย่างหมักเครื่องเทศนุ่มๆไม่ขมคือที่สุดของแกล้มบนโต๊ะอาหารอีสานครับไม่สั่งถือว่าพลาดหนุบหนับเลยล่ะย่างเต็มๆคือเลิศนะยังไงดีแหละมื้อเที่ยงวันนี้ไม่รอดเนาะนะครับใจเจ้าเอ๋ยนะครับบอกว่าเมนูของทอดที่สั่งต้องเป็นอะไรปีกไก่ทอดน้ำปลา1ต้องมีนะคุณผู้ฟังกินกับส้มตำเนาะเพราะชีวิตขาดของทอดเหมือนขาดใจบนโต๊ะมีเมนูแนวคลุกกับยำมันขาดความกรอบสั่งของทอดกรอบหอมน้ำปลามาแกล้มจะช่วยเพิ่มมิติการกินให้เคี้ยวเพลินมีเสน่ห์ขึ้นอีกเยอะเลยค่ะหาภาพไก่แป๊บหนึ่งก็เป็นไก่ทอดน้ำปลาจ้ะ เป็นปีกไก่เนาะนี่เราถ้าเราแบบมีเด็กมีอะไรไปด้วยนะสั่งคนที่ไม่กินเผ็ดไปด้วยนี่ก็จะมีต้องมีปีกไก่ทอดน้ำปลานะคุณผู้ฟังมันเลิศนะฮะขอบคุณใจเจ้าเอ๋ยฮะไปกันที่คุณมิกุด้วยคุณมิกุนะครับบอกว่าเมื่อไปร้านอาหารแซ่บกับเพื่อนนี่ก็เพื่อไม่ให้ซ้ำใครก็คือต้องสั่งเป็นตำข้าวโพดไข่เค็มอู้นี่ตำข้าวโพดไข่เค็มเยอะเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าชอบรสชาติของไข่เค็มแล้วก็เม็ดข้าวโพดหวานกรอบตัดกับไข่เค็มมันๆเอาไว้กินสลับแก้เผ็ดกับส้มตำของเพื่อนๆได้ดีมากเลยฮะทุกคนจะได้กินด้วยกันได้จ้ะมีแบบก็ต้องมีตัดรสชาติเผ็ดๆเนาะได้เป็นส้มตำข้าวโพดไข่เค็มนะครับข้าวโพดไข่เค็มนะฮะขอบคุณมิกุด้วยครับน้องโบละฮะเราก็สลับไปข้อความไปแล้วก็กลืนน้ำลายไปน้องโบเลือกเป็นต้มแซ่บกระดูกหมูค่ะเพราะเป็นเมนูที่ชอบแล้วก็สั่งเมนูแห้งๆไปเลยนะก็ต้องมีเมนูน้ำหนาเหมือนกับเป็นกฎเวลาสั่งอาหารค่ะอีกเมนูก็คือต้องอะไรคอหมูย่างค่ะอันนี้ก็ต้องมีค่ะน้องโบว่างี้นะครับเรียบร้อยวันนี้มื้อเที่ยงนะขอบคุณน้องโบนะครับน้องนุ้ยนะฮะน้องนุ้ยนั้นต้องเป็นส้มตำหอยเชอรี่คุณฟังส้มตำหอยเชอรี่ส่วนตัวแล้วแบงค์ไม่ค่อยทานนะฮะไม่เคยทานเพราะว่ารู้สึกว่ามันแปลกๆแต่คนที่ทานก็คือต้องสั่งหอยเชอรี่คุณลองส้มตำหอยเชอรี่คือยังไงนะขอแบบเปรี้ยวๆหวานๆนัวๆพูดแล้วหิวเลยขนมจีนด้วยนะคะเอามาคลุกขนมจีนเหรอเลิศอยู่นะน้องนุ้ยเนี่ยเป็นแปลกๆนะคุณผู้ฟังนะส้มตำหอยเชอรี่นะคุณผู้ฟังมาใหม่นะครับไปกันที่คุณอุ้มมี่กันบ้างอุ้มมี่อุ้มลำอุ้มมี่ของที่เป็นนุชใช่ไหมฮะอุ้มมี่บอกว่าสั่งเป็นต้มแซ่บเอ็นแก้วค่ะเป็นเอ็นแก้วเข้ามาแปลว่าต้องเป็นเนื้อเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะต้มแซ่บเอ็นแก้วค่ะต้องมีเมนูน้ำมาซดให้คล่องคอต้มแซ่บเอ็นแก้วจ้ะก็คือเป็นต้องทานเนื้อนะครับแบบนี้นะอร่อยนะว่าแล้วก็น้ำลายไหลน้องจูนครับน้องจูนบอกว่านะฮะวันนี้จูนเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้านค่ะจะสั่งเป็นจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มเสือร้องไห้ลาบคั่วเปรี้ยวสุกค่ะเลิฟแค่นั้นเลยคุณฟังจิ้มจุ่มเสือร้องไห้เสือร้องไห้ต้องมีนะชอบมากนะฮะเนาะ เสือร้องไห้นะเอาแบบชมพูชมพูหน่อยๆแล้วก็ลาบคั่วเปรี้ยวสุกด้วยเสือร้องไห้เสือร้องไห้ต้องกินตอนดึกๆด้วยนะและเครื่องดื่มที่มีฟองน้องจูนเนาะอ่ะโอเคสำหรับเบรกนี้นะครับนะขอบคุณทุกข้อความด้วยเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะมาเคลียร์กันถือว่าเป็นไอเดียในการรับทานมื้อเที่ยงวันนี้นะครับเมื่อคุณไปร้านอาหารอีสานกับเพื่อนแล้วทุกคนสั่งลาบส้มตำน้ำตกไปกันหมดแล้วเพื่อไม่ให้ซ้ำใครคุณจะสั่งเมนูอะไรเพิ่มและเพราะอะไรครับ
1: Sunshine, talk about...

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด enterเว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
0: Good life good music Sunshine Radio Good life good music

0: ซาดนตรีแล้วก็เสียงร้องค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยทีเดียวนะฮะเสียงกีตาร์มันหนักดีนะคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็เสียงกระเดื่องนี่คืออย่างแน่นเลยนะฮะเพลงใหม่จากพี่แดก Rock Rider นะฮะภายใต้สังกัดมี Records ครับในเครือ Music Move นะครับเพลงนี้ทรยศนั่นเองอย่าบอกว่าเป็นการประชดจริงๆมันเป็นการทรยศกันแหละจะมาเนียนๆหลอกกันแบบนี้มันไม่โอเคเลยเพลงใหม่นะครับการนอกใจไม่ใช่การเรียกร้องความสนใจแต่มันคือการทรยศนะฮะเพลงใหม่จากพี่แดกซ์ร็อกไรเดอร์ชื่อเพลงว่าทรยศนั่นเองนะครับหนึ่งเพลงร็อกที่เลือกมาฝากกันในเช้านี้นะฮะ10โมงเช้ากับ38นาทีได้เวลามาเคลียร์ข้อความกันแล้วล่ะครับวันนี้เราเล่าถึงเรื่อง5อันดับเมนูอาหารอีสานที่ติดอันดับนะฮะคนชื่นชอบที่สุดนะจากเว็บไซต์อาหารระดับโลกนะครับ Test Atlas ที่เขาจัดอันดับมานะฮะ1ถึง5นะครับของเรามีอะไรบ้างไปดูกันนะสำหรับเมนูอาหารอีสานที่เรียกว่าติดอันดับนะครับ1ถึง5นะฮะระดับโลกนะคุณผู้ฟังนะสุดยอดเลยนะฮะมีน้ำตกหมูนะครับไส้กรอกอีสานข้าวเหนียวเป็นอันดับ3นะอันดับ2เป็นลาบครับและอันดับ1เป็นอะไรฮะเป็นไก่ย่างคือเบอร์1จ้ะแปลกนะ1ถึง5ไม่มีส้มตำเลยนะฮะส้มตำตุ๊บนะมีคนไม่โหวตเยอะนะครับผมไปโหวตไก่ย่างยืน1นะฮะก็เลยมีคำถามท็อปิกของเราเช้านี้ฮะเมื่อคุณไปร้านอาหารอีสานกับเพื่อนเนี่ยทุกคนสั่งลาบส้มตำน้ำตกกันไปหมดแล้วเพื่อไม่ให้ซ้ำใครคุณจะสั่งเมนูอะไรเพิ่มและเพราะอะไรนะครับก็เลยเป็นที่มาของความวาวุ่นนะครับของหลายๆคนในวันนี้ก็คือมื้อเที่ยงวันนี้ยังไงอะไรดีนะครับต้องจัดแล้วนะครับนี่คือพิธีกรอะไรล่ะดีเจก็คือต้องพูดไปน้ำลายย้อยไปนะครับก็กลืนอยู่นั่นนะฮะมีบางคนนะครับผมบางคนเท่ากับพี่น้ำฝนนะครับแวะร้านไก่ย่างแล้วเรียบร้อยตอนเนี้ยแวะร้านไก่ย่างแล้วส่งรูปให้ดูนะแวะย้านกันร้านไก่ย่างเลยนะครับเอาไปดูข้อความกันนะฮะข้อความจากคุณเหมียวครับคุณเหมียวบอกว่านะครับผมแกงเปรอะหน่อไม้แบบเผ็ดๆกับต้มแซ่บค่ะสดให้คล่องคอกันไปเลยปกติในกลุ่มเนี่ยไม่มีใครทานแกงเปรอะเลยส่วนตัวเองเนี่ยชอบแกงเปรอะเพราะว่าชอบสั่งมาให้เพื่อนลองชิมอร่อยสุดนะฮะคุณเหมียวขออนุญาตติ๊กชิโร่ไม่ทันนะครับในชั่วโมงนี้นะฮะต้องฝากทวงคุณละพลดาด้วยนะครับแต่เพลงก็แอบเก่าแบบเก่าอ่อมอยู่นะคุณฟังนะนะฮะคุณสามเมย์ไม่มีชื่อสามเมย์ไม่มีนะฮะเป็นซุปหน่อไม้นะครับขอบคุณด้วยจ้านะครับผมโอเคนะสั่งเป็นซุปหน่อไม้นะครับคุณฟ้าล่ะครับคุณฟ้าบอกว่านะฮะสั่งหลายเมนูได้ไหมคะได้นะฮะอาจจะสั่งไก่ย่างนะครับเอ็นไก่ทอดนะครับผมปีกไก่ทอดนะฮะสามเมนูนี้ต้องมีน้ำเครื่องดื่มที่มีฟองนะครับผมแล้วก็ยังมีแกงอ่อมผักซุปหน่อไม้ยำมาม่าข้าวเหนียวก็คือสั่งคนเดียวกี่เมนูจ้ะนี่กินคนเดียวหมดไหมเนี่ยเหตุผลเพราะว่าเป็นของที่ชอบแล้วก็ต้องได้กินทุกครั้งที่ไปใครแล้วก็คิดว่าเพื่อนก็ต้องชอบแน่นอนถามเพื่อนก่อนด้วยเพื่อคิดว่ามีการคิดว่า แต่ละเมนูเนี่ยไก่ย่างเอ็นไก่ทอดนะครับปีไก่ทอดก็ต้องมีเนาะขอบคุณคุณฟ้าด้วยนะครับไปกันที่น้องเพชรกันบ้างเนี่ยน้องเพชรบอกว่าคิดท็อปิกเองแล้วก็จะเดสเองนะครับผมดีเจหรือว่าอย่างนี้แหละนะฮะไปยังไงเดี๋ยวนะอยู่ข้างบนนี่เป็นอะไรที่ต้องสั่งน้องเพชรนะครับผมก็คือกุ้งแช่น้ำปลาและตับหวานปลาเผาผักเยอะๆอ่ะปลาเผาพี่แบงค์ให้นะครับผมกุ้งแช่น้ำปลาโอเคนะฮะเป็นเมนูที่ชอบกุ้งเลเวอร์ฮะเมื่อก่อนทานไม่เป็นเพราะว่ามันคือกุ้งดิบค่ะอ่ะไม่เปิดใจเลยแต่พอลองเท่านั้นเ นี่ยเมื่อก่อนพี่แบงค์ก็เป็นนะกุ้งแช่น้ำปลาแล้วพี่แบงค์ก็ไม่เก็ทว่าอะไรเหรอพ่อกินกุ้งแช่น้ำปลาแล้วพ่อบอกว่าพี่หนวดกินพ่อชัยให้กินลองให้กินกินครั้งแรกครั้งเดียวหลังจากนั้นกินไม่หยุดนะฮะเห็นไหมพอลองเท่านั้นแหละแซ่บจนอยากคว่ำโต๊ะเลยค่ะแต่ขอเป็นตัวไม่ใหญ่นะฮะมะระสดแล้วน้ำจิ้มเลิศน้องน้องเพชรเนาะต้องราดน้ำจิ้มแล้วก็มะระสดด้วยคือครบนะฮะต่อไปเป็นอะไรตับหวานก็คือของโปรดค่ะนุ่มเด้งสู้ลิ้นเป็นคนชอบทานตับในทุกเมนูค่ะเพราะอะไรเพราะว่าตับเป็นอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงมากนะฮะช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็ป้องกันโรคโลหิตจางค่ะแต่ตอนนี้จางค่ะไม่สามารถบริจาคได้หลายปีแล้วค่ะไม่สามารถบริจาคเลือดได้หลายปีแล้วนะฮะจะทานผัดตับหวานตับทอดกระเทียมวนอยู่อย่างนั้นค่ะพร้อมกับทานยาควบคู่ไปด้วยค่ะบริจาคได้สักทีเออส่งกำลังใจจ้ะไม่เป็นไรนะครับผมและเนี่ยอ่าน2เมนูก็คือน้ำลายย้อยแล้วคุณผู้ฟังปลาทับทิมเผาเกลือสดๆเนื้อปลาสดหวาน นึ่งห่อเนื้อนึ่งคำห่อด้วยผักกาดขาวนะสดกรอบใส่ขนมจีนวางเนื้อปลาบนขนมจีนอาเด็ดผักชีวางราดน้ำจิ้ม3อย่างที่ร้านให้มาก็คือเข้าปากก็คือเสียงกันกรัดเข้าไปในผักกาดขาวนั้นก็กรอบนะครับผมและรสชาติของน้ำจิ้มที่ราดไปบนเนื้อปลาทับทิมเผาเกลือนั้นคือหวานฉ่ำและมีความแซ่บเผ็ดร้อนโอ้ยจะเป็นลมนะคุณฟังนะปลาทับทิมเผาเกลือนะย่างเกลือใดๆนะครับผมจะเป็นลมแล้วตอนนี้นะครับผมน้ำลายเยอะไม่มือสั่นหมดแล้วนะครับผมขอบคุณข้อความด้วยจ้ะนะครับผมจากน้องเพชรนะและไปต่อกันที่พี่ไก่ลักกี้จ้ะพี่ไก่นั้นก็คืออะไรสั่ง3บรรทัดก็คือมีการเคาะมานะครับไม่ได้3บรรทัดยาวๆนะมีการพิมพ์ปุ๊บแล้วก็เคาะแล้วก็ปุ๊บแล้วก็เคาะนะครับเป็นสัมคุณไก่โกงแบงค์นะวันนี้นะสั่งไส้ย่างชอบกินไส้ย่างหรือว่าพวกต้มแซ่บค่ะมีแห้งต้องมีน้ำไม่สดนะครับผมโอเคไส้ย่างจ่ายจากคุณไก่นะครับผมได้เลยเรียบร้อยนะพี่หนูปลาบอกว่าไม่แล้วใจขอยัดตอบเพิ่มต้องมีน้ำเก๊กฮวยมีฟองด้วยค่ะถึงจะเลิศ ถึงขั้นต้องขอตอบเพิ่มนะพี่หนูปลาเนี่ยเราอะมันเป็นคนอย่างนี้แหละเราเป็นคนชอบอะไรแบบนี้แหละพี่ปลาเนี่ยครั้งหน้าต้องเจอกันหน่อยแล้วล่ะเห็นไหมวันก่อนก็ไม่มาเจอน้องน้องก็กินอร่อยแซ่บๆนะได้เดี๋ยวเราจัดครั้งใหม่นะครับผมนะฮะจากนั้นก็เป็นใครฮะน้องแบมครูแบมบอกว่านะครับผมครูแบมบอกว่ายังตอบหรือยังครูแบมตอบเป็นแกงเห็ดใส่หน่อไม้เท่านั้นชอบมากนะครับทุกคนรู้แบบชอบกินแกงเห็ดที่สุดนะฮะต้มน้ำย่านางใส่ปลาลาดตำข้าวเหนียวเบื่อข้าวตำข้าวเบื่อข้าวเบื่อคืออะไรข้าวเบื่อคือข้าวคั่วไหมข้าวเบื่อคือข้าวคั่วไหมครูแบมนะฮะต้องมีนะไม่มีถือว่าผิดอร่อยนัวๆแปลว่าแล้วว่าแล้วก็ไปอ้อนยายให้ทำกินยายทำต้องเป็นฝีมือคุณยายนะเมนูอะไรแบบนี้นะฮะคุณฟังของพี่ก็มาแล้วคืนน้ำลายก่อนพี่คือเลิศมากเป็นต้มยำปลาช่อนต้มยำปลาช่อนที่ใส่ไข่มดแดงค่ะมาแบบหม้อไฟสดร้อนๆเคี่ยวไข่มดแดงกรุบเคี้ยวไข่มดแดงกรุบๆอร่อยปอลอต้องต้นหอมกับขึ้นช่ายเท่านั้นนะคะหอมมากเธอปลาช่อนต้มยำปลาช่อนแล้วก็มีไข่มดแดงด้วยไข่มดแดงอ่ะรสจังเลยอ่ะแล้วก็ปิดท้ายกันที่ต้นน้ำต้นน้ำจะกินอะไรทุกคนต้นน้ำก็คือว่าของต้นน้ำไปร้านอาหารอีสานกับเพื่อนหรือว่าทุกๆคนเลยเคยสั่งคนอื่นเอาลาบน้ำตกส้มตำกันไปแล้วของเราต้องเพิ่มเป็นอะไร ของต้นน้ำเพิ่มเป็นเฟรนช์ฟรายเฟรนช์ฟรายต้นน้ำสั่งเฟรนช์ฟรายจ้ะเป็นฝ่ายกุ้งทอดข้าวเหนียวแล้วก็มีข้าวเหนียวคืออะไรเป็นน้ำจิ้มบวยซอสมะเขือเทศมียำวุ้นเส้นธรรมดาไม่เผ็ดด้วยทุกอย่างเราชอบกินมากเพราะเป็นคนชอบของโปรดที่เป็นอะไรของทอดต้นน้ำสั่งทุกคนสั่งอะไรสั่งทุกคนสั่งลาบส้มตำน้ำตกไปต้นน้ำไปสั่งอะไรสั่งเฟรนฟรายและกุ้งทอดจ้ะต้องเป็นมีข้าวเหนียวด้วยแล้วก็มีน้ำจิ้มเป็นอะไรน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มบวยนะแล้วก็ซอสมะเขือเทศจ้ะมียำวุ้นเส้นธรรมดาแบบไม่เผ็ดด้วยเป็นแบบนี้ต้นน้ำต้องไปกินร้านเดียวกับพริกไทยไป2คนไปกินด้วยกันถ้าแบบนี้ก็ไปกินด้วยกันกับพริกไทยนะครับผมลักษณะนี้นะครับเลิศจังเลยวันนี้ต้นน้ำใหม่อะไรใหม่ๆไปร้านส้มตำสั่งเฟรนฟรายจ้ะคุณระวังไปเบรกก่อนไหมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับละพัลดานะครับ
1: Sunshine Talk About

0: Sunshine Radio. Good life, good music. ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
1: Good life good musicSunshine Radio Good Life Good Music
2: อรุณสวัสดิ์ละพลดาด้วยครับ
3: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
2: วันนี้เล่าไปเล่าถึงเรื่องของTaste Atlas เนี่ยเขาจัดเมนูอาหารอีสานจัดอันดับอาหารอีสานที่แบบมีคนชอบที่คนโหวตเยอะที่สุดในโลกก็คือ5อันดับเนี่ยก็จะมีอะไรในส่วนของ
4: ส้มตำ
2: เบอร์1เนี่ยก็คือไก่ย่างส้มตำไม่ติดท็อป5นะเธอง
4: มั้ยไม่รู้จักของดีหรอไง
2: น้ำตกหมูคืออันดับ5อันดับ4คือไส้กรอกอีสานอันดับ3ข้าวเหนียวมามืดเข้ามาอันดับ2คือลาบอันดับ1คือไก่ย่างยืน1ที่1ที่เขาโหวตจากคนทั่วโลกไงเธอ
4: ของทั่วโลกใช่ไหม
2: น
4: ะคะก็คือเราอะชอบ
2: อะไรอะไรน้ำลายไหลหรอ
4: ไม่ใช่ไอของใครอะคุณผู้ฟังแล้วพูดถึงอาหารก็คือชอบดูแบบผู้หญิงไทยที่ไปแต่งงานกับต่างชาติ
2: ครับ
4: แล้วเราจะเห็นคอนเทนต์แบบ
2: คอนเทนต์แบบทำกับข้าวทำอาหารไทย
4: หรือไม่ก็แฟนต่างชาติสามีต่างชาติอะชอบกินอาหารไทยแล้วแบบคือไม่กินอาหารของตัวเองแล้ว
2: ไม่กินไม่กิน
4: คือกินน้อยมากเลยแต่ชอบกินอาหารไทยแล้วแบบมันก็จะมีคอมเมนต์อะไรแบบนี้ประมาณว่าทำไมแบบไปอยู่ต่างประเทศแล้วยังกินอาหารอีสานแบบดูลำบากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะอาหารไทยที่อยู่ต่างประเทศอ่ะมันหายากแล้วมันแพงแล้วคือสามีเขาก็ชอบครอบครัวเหมือนว่าคุณพ่อคุณแม่ฝั่งสามีก็ชอบอะไรเงี้ยฉันก็เลยคิดว่าเออรสชาติของอาหารนะอย่างเช่นแบบชาวญี่ปุ่นที่มาอยู่ไทยเลยก็จะชอบอาหารอีสานเนาะชอบอะไรจัดจัดเลย
2: ค
4: ือ
2: มิติของอาหารอีสานน่ะมันชัดหมดเลยเค็มเปรี้ยวเผ็ดหวานคือชัดหมดเลยเป็นอาหารภาคเดียวที่มีมิติครบทุกอย่างในนั้นแล้วก็ยังไม่พอมิติเรื่องของกลิ่นด้วย
4: ใช่
2: ของอาหารของอาหาร
4: ก็คือไทยอ่ะเจ๋งตรงนั้นแต่ละภาคก็จะมีอาหารที่ชัดเจนมันแบบสุดยอดมากเรื่องของอาหารนะเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยแหละแล้วแบบกลายเป็นว่าคือมันอาจจะเป็นคอนเทนต์แล้วมันเป็นเรื่องจริงด้วยไงที่ชาวต่างชาติที่เขากินแบบเขาเรียกอะไรนะแบบถือแบบกระติบอ
2: ่
4: ะแบบทุกวันอะไรเงี้ยคือต้องได้กินแบบข้าวเหนียวหมดก็แบบอุ้ยทำไมข้าวหมดอะไรอย่างเง
2: ี
4: ้ยแล้วเคยมีเพื่อนเป็นคนไทยแบบกรุงเทพเนทีฟจริงๆอ่ะเป็นแบบเชื้อสายจีนด้วยแต่ได้แฟนผู้หญิงอ่ะเป็นญี่ปุ่นแล้วเพื่อนอ่ะถ่ายพวกส้มตำแบบลาบอะไรอย่างเง
2: ี้
4: ยแบบอะไรอย่างเงี้ยบ่อยมากเพราะว่าแฟนอ่ะชอบกินคนญี่ปุ่นอ่ะชอบ
2: อาหารอีสานมากนั่นแหละผมดูรายการทำอาหารค่อนข้างเยอะใช่ไหมแล้วเขาก็เชฟที่เป็นฝรั่งหรือเชฟดังๆอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าอาหารไทยอ่ะมีมิติของรสชาติที่เยอะทั้งมิติทั้งเรื่องกลิ่นทั้งรสชาติที่มันแบบมีความหลากหลายในหนึ่งคำในหนึ่งมื้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก
4: ็
2: มิติวัฒนธรรมการกินของคนไทยอ่ะในหนึ่งมื้อจะมีอะไรต้มผัดแกงทอดก็เลยได้มิติทั้งเรื่องของรสชาติของกลิ่นแล้วก็ของรสสัมผัสด้วยหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยคนไทยมีศิลปะในเรื่องของการทานแบบที่แบบไม่เหมือนชาติในโลกเลิศอะไร
4: แล้วก็เวลาดูหนังดูซีรีส์ของฝั่งอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยต้องมีสมมติว่าในบทสนทนาวันนี้เราจะกินอะไรดีอาหารไทยไหมมันต้องมีอยู่ในนั้นอาหารไทยไหมอาหารจีนไหมอะไรเงี้ยแล้วซีรีส์เรื่องที่ชอบมากอ่ะมันจะมีวันนึงที่ตัวละครอ่ะต้องกินอาหารไทยเหมือนเขาเป็นคนที่แบบต้องเป๊ะรูทีนทุกวันด้วยวันนี้แบบจะกินอย่างอื่นไม่ได้วันศุกร์ต้องกินอาหารไทยอะไรเง
2: ี้
4: ยก็เลยแบบหลายเรื่องอะที่แสดงว่าอาหารไทยของเรามันอยู่ในอันดับต้นๆเนาะของโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ในขณะที่มีคนทักเข้ามาว่าถ้าเกิดว่า1เมนูที่เธอไปกินส้มตำกับเพื่อนเธอจะต้องสั่งปักเป็ดทอดแน่นอน
4: มีคนบอก
2: แล้วมีคนดักไว้แล้วทั้งทางไลน์โอเพ่นแล้วก็ดักเธอไว้หมดแล้วว่าแล้วต้องสั่งปลาเป็ดแน่นอนอะไร
4: มันหายากร้านที่มีปักเป็ดทอดอะหายากแล้วก็หาที่อร่อยยากด้วย
2: อ่ะจริงๆ
4: แต่ถ้าเจอคือแต่ถ้าเจอก็จะสั่งแต่เราก็ต้องถามคนที่ไปด้วยสมมติว่าเรามีเราคนเดียวเราจะไม่สั่งเราจะไม
2: ่ใครกินบ้าง
4: ใช่มันจะเป็นอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไปกินรวมอ่ะแต่ถ้าเรามีเราคนเดียวที่จะกินอ่ะเราจะไม่สั่งเรารู้สึกเหมือนเราไปกินรวมไงแต่ถ้ามี2คนอย่างแบบ แบบคุณ
2: พี่หนึ่ง
4: พี่หนึ่งสามีพี่น้ำฝนเลยอย่างเงี้ยพี่หนึ่งกินไหมก็กิน
2: พี่หนึ่งกินทุกอย่าง
4: พี่หนึ่งคือสั่งมาเลยสั่งมา
2: อะไรที่ไม่เผ็ดสั่งมา
4: สั่งมาเลยเอามาเลยแบบว่ามันจะเยอะไปหรือเปล่าสั่งมาสั่งมาพี่หนึ่งจะพูดแบบ
2: เ
4: นี้ยแล้วล่าสุดก็แบบแทะปลาเหมือนกันก็จะแบบว่าพี่น้ำฝนจะบอกว่าไม่น่าชอบกินแบบปลาไปทอดเหมือนกันคือจะกินอะไรคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างนึงที่ไม่กินกับพี่หนึ่งแน่ๆบอกไว้ก่อน
2: ทำไมฮะ
4: ส้มตำ
2: ส้มตำ
4: ปูปลาไม่กินด้วยแน่ๆเพราะว่านางไม่ใส่
2: พี่หนึ่งไม่ทานไม่ทานพี่หนึ่งไม่ทานเผ็ด
4: แต่ปูปลาเธอขอเมาเรื่องนี้หน่อย
2: เมาเมาเมา
4: เปิดไปเจอเมื่อกี้ทุกคนจำกันได้ยุคเราอ่ะต้องจำกันได้เธอรู้จักกิวกับเดอะมอลแฟตปะ
2: รู้จักเดอะมอลแฟตจ้ะ
4: เธอรู้จักเดอะมอลแฟตเขาไม่รู้จักกิวหรอกกิวผมยาวมายุคเดอะมอลแฟตเหมือนกันนี่ไงกิวที่มาออกรายการ
2: จำได้จำได้จำได้จำได้จำได้จำได้จำได้
4: เธอจะไม่ค่อยกรีดหนุ่มผมยาว
2: ฉันไม่กรีดอยู่แล้ว
4: จะกรีดว่า
2: เดอะมอลแฟตสำหรับฉันก็เฉยๆฉันชอบแต่เพลงนางแต่ไม่ชอบคาแรคเตอร์อะไรของนาง
4: แต่
2: เพราะฉันเป็นผู้ชายแบบสายป๊อปเธอเนื้อออกปะ
4: เขาก็ป๊อป
2: มันเป็นป๊อปล็อกไงแล้วก็ยังไม่ค่อยอินแต่ก็จะเริ่มมาอินเล่นๆอ่ะจะเริ่มมาฟังป๊อปเอ้ยฟังเพลงล็อกมากขึ้นอ่ะตอนเล่นดนตรีมีวงดนตรีก็จะฟังเยอะขึ้นแต่ตอนเด็กๆคือฟังแต่ป๊อปเลย
4: เดอะมอลแฟตคือ
2: ทำไม
4: เป็นคือเขาเป็นพี่น้องกัน4คน
2: ใช
4: ่แล้วแฝด3นะจะไม่ผิดอ่ะ
2: ใช่แฝด3
4: มีแฝด3ในวง
2: แล้วก็อีก1เป็นพี่ชาย
4: เออเจ๋งป่ะ
2: เ
4: นาะแบบแล้วก็เป็นแบบบอยแบนด์เป็นบอยแบบมันเล่น
2: เป็นเป็นวงป๊อปล็อกบอยแบนด
4: ์เล่นดนตรี
2: ครับผม
4: อะไรอย่างงี้นะคะ
2: ทุกวันนี้เขาก็มีช่อง TikTok ของเขานะแล้วก็ไปร้องเพลงเป็นเล่นดนตรีอะไร
4: แล้วก็มี YouTube ที่เขาไปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็เล่นเอาแบบเอาเสียงแอมเบียนซ์ต่างๆข้างนอกแบบเขามาจริงๆ
2: ชอบมาก
4: แล้วเขา
2: แล้วก็เป็นด้วยวัยด้วยคนฟังชอบอะไรแบบนั้น
4: แบบเจ๋งแล้วก็กิวคือหนุ่มผมยาวทุกคนลองไปเซิร์ชดูนะคือมาออกรายการอต่อยไตพบนี่แหละนะคะ
2: จำได้จำได้
4: คือ if you only knew นะคะกับเพลงที่เติบโตมาพร้อมกับยุค90
2: ครับ
4: แล้วก็กิวด้วยหนุ่มป๊อปหน้ารักหวานที่ร่วมกับวงป๊อปบอยแบนด์ที่ชื่อดังในยุคนั้นก็เดอะมัฟแฟตนี่แหละค่ะน่าจะจากออสนะถ้าจำไม่ผิดจากออสเตรเลียอะไรอย่างเง
2: ี
4: ้ยแล้วเราก็แบบชอบแล้วก็ตามนั่นนี่จนมียุคอินเทอร์เน็ตก็เราไปเซิร์ชดูก็มีคนมาคอมเมนต์แบบมีคนนึงก็บอกว่าโถบ้านเขาไม่ได้ดังหรอกเขาก็แค่มาขายคนเอเชียนี่แหละ ฉันก็เลยเริ่มแบบเอาหรอ
2: เริ่มเอะ
4: เริ่มเอะอะไรแต่ก็อย่างที่บอกว่าทุกวงอ่ะเริ่มต้นก็ต้องมาเอเชียนี่แหละนะคะอาจจะเดิมออฟแฟตอ่ะคุณหลายคนน่าจะคุ้นเพลงเขาในยุคเราอ่ะ
2: ใช่
4: เนาะนั่นนะคะเอาลองไปเซิร์ชดูนะใครที่เกิดไม่ทันเดิมออฟแฟตเดี๋ยวมีคนเกิดไม่ทันจริงยุคเนี้ยคนรู้ฟังของเราเนี่ย
2: มาเยอะมีอยู่มีหลายคนอยู่นะฮะ
4: ลองเซิร์ชดูนะเดิมออฟแฟตที่ปล่อยเพลงออกมาในปี1998
2: ขอบคุณละพรดาด้วยคุณรู้ฟังนะเดี๋ยวอยู่ต่อยาวๆนะครับพรุ่งนี้เช้าๆสันชัยทอล์คบ้าเหมือนเดิมมีหลายคนบอกว่าขอพักในเรื่องของท็อปิกของกินก่อนนะฮะเดี๋ยวไปหาท็อปิกมาใหม่ได้เลยนะครับช่วงนี้เป็นบางคนทานเจบางคนทานอะไรต่างๆใดๆอย่างนี้ใช่ไหมโอเคได้เลยนะครับพรุ่งนี้เจอกันเช้าๆวันนี้ขอบคุณด้วยนะบ๊ายบายครับ

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music.
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine

สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะสายวันพุธนะคะวันพุธสุดจะบอกว่าสุดสัปดาห์ไม่ใช่วันพุธสิ้นเดือน30กันยายนวันพุธสีเขียวนะคะเมื่อเช้าเจอเขียวดีเจแบงกิตไปใช่ไหมเขียวอ่อนๆเขียวแบบพาสเทลนะคะส่วนละพัดก็คือเขียวแบบเขียวเข้มเขียวตะโกนเขียวทั้งข้างนอกและข้างในด้วยนะคะขอให้เป็นสีเขียวเหนียวซับในวันนี้ด้วยนะคะทุกคนอยู่กับละพัดละพัดละดากับที่นี่สัญชัยเรดิโอกูดไลฟ์กูดมิวสิกนะคะ 104.5 สทล5พระยาวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลนะคะ TikTok ด้วยสัญชัยเรดิโอไทยแลนด์แล้วก็แอปพลิเคชันสัญชัยเรดิโอเว็บไซต์เหมือนเดิม sunshinefm.com นะคะหลายคนก็ดูผ่านเว็บแคมทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะดูผ่านเว็บแคมได้ด้วยนะคะสะดวกช่องทางไหนก็ฟังผ่านช่องทางนั้นบางคนบอกว่าทำงานไปด้วยฟังผ่าน TikTok ไปอันนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็เงาๆก็มาพิมพ์ใน TikTok ก็ได้หรือว่าใน LINE Official Sunshine Radio ก็ได้ด้วยนะคะมีคนถามว่าเขียวหัวเป็ดไหมคะนะคะน่าจะใช่ด้วยเสื้อผ้าวันนี้เขียวหัวเป็ดนะคะแล้วก็นอกจากพูดถึงเป็ดใช่ปะเมื่อเช้าคอนเทนต์ท็อปปิกในช่วงของดีเจแบงก์กริดก็คือเป็นเรื่องของอาหารอีสานส้มตำต่างๆใดๆใช่ไหมแล้วข้อความมหาลพรดาก็คือตั้งแต่ช่วงดีเจแบงก์กริดแล้วแหละปักเป็ดทอดคือเราพัดอ่ะชอบปักเป็ดทอดจริงแต่ก็แบบไม่ได้แบบที่สุดอะไรขนาดนั้นนะแต่เพียงแค่ว่าถ้าไปร้านไหนแล้วมีปักเป็ดทอดอ่ะก็อยากจะสั่งแล้วก็อย่างที่บอกกันไปว่าถามคนที่ไปร่วมวงมือนั้นด้วยว่าทานไหมถ้าหากว่าทานก็จะได้สั่งแต่ถ้ามีเราคนเดียวที่กินสิ่งนั้นอ่ะก็ไม่สั่งแต่นานๆเนี่ยก็จะทานอย่างเช่นแบบที่เราเคยไปปาร์ตี้กับคุณผู้ฟังของเราใช่ไหมก็นั่นแหละสั่งไปเยอะมากแล้วก็เดินถือปักเป็ดทอดเดินไปเดินมาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีข้อความบอกว่าเขียวอะไรอ่ะอึมลึมเหรอนิยามสีเขียวของเสื้อละพัดในวันนี้ใช่ไหมเขียวอะไรเข้ามาดูนะคะในเว็บไซต์นะก็จะมีเว็บแคมนะคะกดดูได้

0: คุณเบบี้บิวนะคะก็เลือกเพลงนี้มาก็เล่นให้เลยบอกว่ามาไวมากเห็นไหมทุกคนแบบตกใจเซอร์ไพรส์ป้าวันนี้จะเป็นวันเซอร์ไพรส์ใครขอเพลงมาก็คือจะได้ฟังเลยคือระพัดอยากจะเล่นให้เลยอยู่แล้วแหละถ้าหากว่าชั่วโมงที่ผ่านมาดีเจแบงกิตยังไม่เล่นใช่ไหมระพัดเช็คแล้วไงเพราะว่าเพลงนี้ถูกเล่นไปประมาณ9โมงกว่าใช่ไหมก็เลยเล่นให้ได้นะคะอย่างคุณทีฟ้านะคะบอกว่ากรี๊ดมาพอดีนะคะกับเพลงเป็นเธอได้ใหม่ของเติ้ลนะคะก็คือขอเพลงยังไม่ทันจะจบเลยใช่ไหมหลายคนเหมือนกันที่พิมพ์แบบเหมือนเพิ่งกด enter มาแล้วได้ยินเพลงขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราพัดเล่นไปในช่วง11โมงต้นๆเลยนะคะเป็นเธอได้ใหม่ต่อเนื่องกับดึกแล้วอิงวรันธรและแก้วมีพี่ว่านด้วยนะคะกับเหตุผลของคำว่ารักค่ะแล้วก็มีซินซูกุล่าซินซิงกุล่านะคะอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอมาเยอะมากนะคะขอให้เราทั้งคู่โชคดีทัทูคัลเลอร์ค่ะแล้วก็เช็คลิสต์จากบิลกินล่าสุดก็คือคอนเฟิร์มแล้วใช่ไหมกับที่อะไรนะกับคุณชัดชาติอะเวทีอะไรนะทุกคนที่จะขึ้นแบบปีใหม่ใช่ไหมแล้วให้สัมภาษณ์กับพีพีด้วยนะคะแล้วบอกว่าพูดได้แล้วหรออะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือขึ้นคู่กันนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ จำได้เลยว่าช่วงแบบคาวดาวปีที่ ขออภัยคาวดาวปีที่ผ่านมาใช่ไหมก็ทางด้านของคุณชัดชาติเองนะคะก็เหมือนแบบเป็น เป็นหนุ่มวายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทั้งคู่ให้สัมภาษณ์ก็แบบมีแซวๆด้วยน่ารักดีจังเลยนะคะอ่ะมีหลายๆเพลงที่คุณรีเควสต์มาเดี๋ยวเล่นให้ทันใจเลยรวมถึงเพลงคนมันชอบใจมันคืนที่มาเต็มวัดค่ะน้องธนนท์แล้วก็พี่สิงโตนำโชค
1: ก็รู้ว่าใจมันรักสุดท้ายเลยต้องอกหักไม่ต้องให้หมอดูทักก็รู้ว่าหักบ่ได้ดอก

0: เป็นหนึ่งเพลงคุณผู้ฟังเลือกไว้นะคะคืนที่หมาเต็มวัดนะคะนานๆที่ไม่ค่อยได้เปิดเนาะหยิบมาเปิดก็แบบเป็นเพลงที่ฟังแล้วแบบทำให้ยิ้มๆนะคะคุณเบบี้บิลนะคะขอบคุณบอกว่ามาไวมากนะคะใช่ไหมหลายคนบอกว่าขอเพลงไม่ทันวันนี้เปิดเร็วมากนะคะอย่างที่บอกไปว่าจะเซอร์ไพรส์คุณผู้ฟังนั่นเองนะคะแล้วก็บอกว่าใช่แล้วค่ะคาวดาวที่เซ็นทรัลเวิลด์นั่นเองนะคะก็พี่บิลกินนะคะอีกหนึ่งคู่ที่อย่างที่บอกไปว่าฟังสัมภาษณ์ตลอดชอบฟังนะคะโดยเฉพาะแบบเวลาพีสัมภาษณ์พูดถึงใครๆอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเบรกกันนะคะกลับมามี Thank you ของแจ็คสันหวังนะคะให้ได้ฟังกันด้วยนะคะคุณแฮปปี้เลือกไว
1: ้ Sunshine Radio Good Life Good Music
2: เงินจะไม่พอแล้ว
3: มีทองไหม
2: มี
3: งั้นไปทองมาเงินไปสิ

0: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
3: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
4: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
3: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
4: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
3: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
5: Sunshine Radio Good Life Good Music
6: Sunshine Top of the Week
7: สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: ขอบคุณกับทุกคะแนนที่ส่งกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะตลอดทั้งสัปดาห์แล้วก็ในทุกช่วงดีเจด้วยกับคะแนนในชาร์ตของเราและก็ต้องขอบคุณกับที่นี่ด้วยนะคะที่ห้องอาหารเดอะพาร์คค่ะรับจัดสแน็คบ็อกซ์ครบวงจรเลยนะคะเพื่อให้โอกาสสำคัญของคุณสมบูรณ์แบบที่สุดกับที่เดอะพาร์ครีสอร์ทแอนด์คาเฟ่รับจัดสแน็คบ็อกซ์ครบวงจรนะคะพร้อมยกทัพขนมแสนอร่อยอัดแน่นด้วยคุณภาพผลิตสดใหม่ตามออเดอร์นะคะหอมกลุ่นจากเตาแน่นอนนะคะแล้วก็มีหลากหลายราคาให้เลือกนะคะเหมาะสำหรับงานประชุมงานสัมมนางานวิชาการแล้วก็งานเลี้ยงพนักงานหรือว่าจะเป็นพิธีไทยต่างๆแล้วก็งานอื่นๆอีกมากมายค่ะรับประกันความอร่อยสดใหม่ตรงเวลานะคะสอบถามหรือว่าคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่0909738981หรือว่าจะเป็นที่0383286000นะคะกับที่ห้องอาหารเดอะพาร์คนะคะคุณผู้ฟังอ่ะรับปากไว้นะคะ1เพลงที่จะเล่นให้และนี่ก็คือ Thank you ค่ะงานจากแจ็คสันหวังหรือว่าเฮียแจ็คพี่แจ็ค

ดีเจสเนคค่ะที่ได้จัสตินบีเบอร์มาร่วมฟีเจอริงนะคะ Let Me Love You นะคะต่อเนื่องกับ Thank You จากแจ็คสันหวังที่คุณฟังเรื่องมาด้วยนะคะก็เพิ่งปล่อยเป็น MV มานะคะเมื่อ9วันที่ผ่านมานะคุณฟังเข้าไปดูได้นะคะก็จะเป็นแบบใช้ iPhone 18 Pro นะคะถ่ายเนาะสำหรับ MV เพลงนี้นะคะอีกหนึ่งเพลงเพราะจังเลยจากแจ็คสันหวังนะคะไปต่อกันเลยกับอีกหนึ่งเพลงเพราะที่คุณเลือกด้วยก็คือพ็อกซี่กับตบปากค่ะ

0: เป็นเพลงนี้กับฟ้าสั่งมาต่อเนื่องกับพ็อกซี่กับตบปากนะคะสวัสดีข้อความหลายๆข้อความน้องรุ้งนะคะเอาพูดถึงมีใครอีกคุณแก้มนะคะน้องเขียวมาแล้วคุณบิวทักไปแล้วนะคุณนกนะคะพี่พาดพี่แพทนะคะคุณวรรณธนีนะคะคุณอาอุ้มเนาะคุณบามคุณอัมม่านะคะคุณมณิดานะคะคุณต๊อบแท็บนะคะคุณวาสินีแนนนะคุณมณีรัตน์นะคะพี่หนูปลาสวัสดีด้วยคุณโกโม่เหรอนะคะมาขอเพลงคาตานุนิวนะหลายๆข้อความที่อ่านรายชื่อมาคือเก็บคะแนนให้กับคาตานุนิวด้วยสวัสดีน้องเพชรด้วยนะคะคุยกับคุณหนึ่งเนาะเกี่ยวกับเรื่องของแจ็คสันที่เปิดเพลงแจ็คสันไปใช่ไหมนะคะก็เพิ่งจะปล่อยออกมานะคะแล้วก็ขอเพลงแจ็คสันแต่เก็บคะแนนให้กับอารอนพี่มาร์คด้วยนะคะนี่เลยอยากจะเก็บคะแนนให้กับแจ็คสันก็ได้นะแบบขอเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะเข้าชาร์ตของเรานะคะบอกว่านางหล่อแล้วก็น่ารักส่งเป็นคลิปมานะคะแต่แบบหล่อจริงแจ็คสันคือแบบ เป็นคนที่แบบตกระพัดเข้าวงการเคป๊อปเลยนะแล้วก็แบบมีพาขึ้นไปรับรางวัลใช่ไหมแล้วแบบน่ารักมากนะคะได้รับรางวัล International Musician of the Year 2026นะคะกับการที่ส่งมางานอะไรสักอย่างเราจำไม่ได้แหละที่คุณหนึ่งส่งมาเมื่อกี้ใน TikTok ด้วยนะคะอ่ะยินดีด้วยนะคะกับใครที่เป็นเมนของพี่แจ็คแล้วก็ชาวดอมอาคาเซ่ด้วยนะคะเดี๋ยวเบรกกันค่ะกลับมามีเพลงอีกหนึ่งเพลงทิ้งท้ายในชั่วโมงแรกค่ะ
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
2: จักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดความท้าทายที่ไม่มีวันหมดไปเกิดมาเพื่อเป็นนูนิวนูนิว Second Concert Born to be นูนิว Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2ของนูนิวโชว์รินวันที่31ตุลาคม2569ณ Impact Arena เมืองทองธานีใครที่พลาดการกดบัตรการแสดงในครั้งนี้สามารถซื้อไลฟ์สตรีมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ดูสดแบบมีความสุขไปพร้อมกันเริ่มต้นที่ 1,290 บาทฟินต่อกับรีรันได้อีก5วันในราคา 1,690 บาทและเต็มอิ่มกับรีรันได้อีก10วันราคาเพียง 1,990 บาทเลือกแพ็คเกจที่ใช่เตรียมรับชมความสนุกและมีความสุขไปพร้อมกันกดซื้อความสุขได้แล้ววันนี้ที่ www.allticket.comสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
0: เดี๋ยวจะทิ้งท้ายหนึ่งเพลงจากบีมนะคะชื่อเพลงว่าห้ามน้ำตานะคุณผู้ฟังก็ในส่วนของเนื้อร้องแล้วก็ทำนองในเพลงนี้ก็ได้คุณอรันหรือว่าคุณนุ้ยอรันนะคะมาเขียนไว้แล้วก็ได้ร่วมงานกับโปรดิวเซอร์มาร์คประสบการณ์อย่างพี่บุรินทร์บุญวิสุทธ์นะคะแล้วก็คุณตะวรเศษด้วยนะคะทุกฝั่งเดี๋ยวลองไปฟังกันทิ้งท้ายกับห้ามน้ำตานะคะเพลงอื่นเดี๋ยวตามมาในชั่วโมงเที่ยงแล้วก็ชั่วโมงที่3มีเวลาถึงบ่าย2กับเราพัดที่นี่สัญชัยRadio Good Life Good Music ค่ะ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตทินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
4: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: โนนิโอค่ะกับเพลงนี้คาตาในอันดับที่1แล้วเรียบร้อยนะคะร่วมงานกับเจเจบุกี้ไลออนนะคุณผู้ฟังพูดถึงโนนิโอนะคะก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็ที่หน้าแฟนเพจของซันชายเรดิโอของเรานะคะก็มีนะคุณผู้ฟังมีโพสต์ไว้อยู่นะคะแฟนๆของโนเนลโนเนลชวลินนะคะก็ลุ้นรับบัตรเข้าชมโนเนลซิคเกิลคอนเสิร์ตบอนทูบีโนเนลคอนเสิร์ตนะคะกติกาง่ายๆเพียงแชร์โพสต์กิจกรรมนี้เป็นสาธารณะแล้วก็เปิดพับบิกด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกหน่อยว่าคุณเริ่มติดตามโนเนลจากผลงานชิ้นไหนนะคะจะเป็นละครซีรีส์หรือว่าเพลงก็ได้พร้อมบอกเหตุผลสั้นๆว่าทำไมนะคะผลงานชิ้นนี้ถึงได้ทำให้คุณตกหลุมรักโนเนลนั่นเองนะคะก็ร่วมสนุกได้จนถึง8ตุลาคมนี้นะคุณผู้ฟังประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะวันศุกร์ที่9ตุลาคมนะคะอ่ะไปร่วมสนุกกันได้ร่วมกิจกรรมนี้กันได้นะคะก็แชร์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ลุ้นกันนะคะสำหรับคอนเสิร์ตโนเนลชอบชื่อคอนเสิร์ตจังเลยนะคะ Born to be โนเนลนะคะก็จะได้แบบไปดูคอนเสิร์ตของน้องกันนะคะอีกหนึ่งศิลปินที่เพลงอยู่ในชาร์ตของเราแบบตลอดต่อเนื่องนะคะชาวด้อมก็แบบอยู่กันอย่างแบบมั่นคงมากๆก็ต้องขอบคุณมากๆด้วยนะคะ
1: Sunshine Radio Good Life Good Music

าะจากเมอร์นะคะที่เคยขึ้นไปอยู่ในอันดับที่1ด้วยนะคะกับเพลงนี้พูดถึงเมอร์เพลงก็เพราะมากใช่ไหมแบ็คฮาร์ดเองก็มีเพลงเพราะเยอะมากเหมือนกันพอมาร่วมงานกันก็คือแบบเพราะคูณ2ขึ้นไปเลยด้วยนะคะก่อนหน้านั้นมี

Note 5นะคะ Memories นะคะน้องเพชรบอกว่ามอบให้กับพี่หนูปลานะคะมอบเพลงให้กันเก่งจังเลยแล้วก็มีคาตากับนุ่นิวด้วยนะคะคุณกอล์ฟนะคะบอกว่าสวัสดีตอนเที่ยงขอเพลงสิ่งที่เรียกว่าหัวใจนะคะนาธานนะเป็นคนที่ขอเพลงที่แบบลืมไปแล้วอะไรเงี้ยหลายเพลงที่เราลืมไปแล้วแต่เชื่อปะประมาณ 80% ที่คุณกอล์ฟขอมาคือมีอยู่ในเครื่องเนี่ยค่ะขอเพลงได้ตรงกับแบบที่มีในเครื่องที่แบบเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีเพลงนี้ด้วยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเล่นให้ได้ฟังนะ Enjoy the day Enjoy the music ตอนนี้กลับมาขึ้นไลฟ์อีกรอบแล้วนะคะสำหรับ TikTok Sunshine Radio Thailand ของเรานะคะเนื่องจากว่าเมื่อกี้แวะไปแบบธุระข้างนอกแป๊บนึงกลับมาก็คือส่งของขวัญไม่ได้แล้วตอนนี้ส่งได้แล้วนะ

0: ็คืองานจาก Foster the People เนี่ยคุณผู้ฟังโฮดินี่นะคะแล้วก็เป็นศิลปินจาก LA นะคะแคลิฟอร์เนียนั่นเองค่ะเป็นแนวอินดี้ป๊อปนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เคยได้ Billboard Music Awards สาขาเพลงร็อกแห่งปีด้วยหรอนะคะแต่เราพัดก็ชอบนะอย่างเช่นแบบ Sit Next To Me อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นเพลงที่ชอบแล้วเพลงนี้ก็ชอบเปิดด้วยเหมือนกันเวลาที่แบบมีเพลงสติ๊กเกอร์มาหรือว่า Dancing ของ Basketeers มาวง Foster The People คือหนึ่งในนั้นที่จะเลือกมาต่อเนื่องกันเสมอนะคะตอนนี้พาไปแล้ว31นาทีหลังเที่ยงนะคะ
1: Sunshine Radio Good Life Good Music ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life good music
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
4: You're listening to Sunshine Radio Good Life Good Music
0: ส่วนหนุ่มคนนี้ก็มาจาก LA เหมือนกันนะคะกับมาร์คต้วนค่ะเกิดแล้วก็เติบโตที่ LA แต่ก็มาเป็นศิลปินนะคะเดบิ

0: ีคุณผู้ฟังมาเก็บคะแนนให้กับเพลงนี้เยอะเลยนะคะมาร์คต้วนกับอโลนนั่นเองค่ะแล้วก็บอกว่าจะได้ฟังเพลงใหม่ของพี่มาร์คแล้วนะคะก็คือร่วมงานกับมิลลีด้วยนะคะจะฟีเจอริ่งกับมิลลีจะปล่อยในช่วง11โมงของวันที่2ตุลาคมนี้นะคะกับเพลง Night Life นั่นเองนะคะก็ต้องติดตามว่าจะเป็นยังไงนะเวลาไทยนะ11โมงของวันที่2ตุลาคมอีกไม่กี่วันแล้วด้วยนะคะแล้วก็เป็นอินเดียเพลงที่ยังคงอยู่ในชาร์ตของเรากับ Alone จากพี่มาร์คนั่นเอง
1: Live now on Sunshine Radio The Best One Hit Music Station

0: Sunshine Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
3: Enjoy the day, enjoy the music.
4: เราจะมี3เพลงให้ได้ฟังปิดท้ายในชั่วโมงเที่ยงด้วยนะคะมี First One นะคะกับเพลง First Love นั่นเองแล้วก็มี T21 ด้วยนะคะมีอีกใหม่แล้วก็ Rainy Days นะคะงานจาก V นั่นเองเวลาเราจะลงสตอรี่ต่างๆใดๆในช่วงนี้นะคะเขาก็จะแบบแนะนำมานะแพลตฟอร์มต่างๆก็คือ Rainy Day เพราะว่ารู้ว่าตอนนี้ก็คือ Rainy Day ทุกวันแต่พัทยาก็คือมีแดดมา2วันแล้วนะคะปลื้มปิ่มมากตื่นเช้ามาสิ่งแรกก็คือขอบคุณแสงพระอาทิตย์ แต่เดี๋ยวก็คือ First One กับ First Love ค่ะ

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
2: Live now on Sunshine Radio The Best One Hit Music Station

กันยายนแล้วนะคะรู้ฟ้าอากาศในพื้นที่นะคะฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างนะคะพัทยามีแดดแสงแดดนะคะอย่างที่บอกกันไว้ว่าตื่นมาก็คือขอบคุณแสงแดดก่อนเลยนะคะดูจากม่านก่อนเลยว่ามีแดดหรือเปล่านะคะก็ไปดีหนึ่งวันที่อากาศก็เริ่มโอเคแล้วนะไม่มีฝนแล้วก็เริ่มที่จะฟ้าใสขึ้นมาบ้างนะคะจริงๆไม่ได้คาดหวังฟ้าใสหรอกแค่แบบฝนไม่ตกอะไรเงี้ยก็ใจชื้นแล้วใช่ไหมคะอ่ะยังไงก็ฟังเพลงด้วยกันต่อเนื่องเลยหลังมื้อกลางวันแบบนี้นะคะเพลงแบบไหนที่จะคลายความง่วงได้ก็เลือกกันได้ที่ไลน์สัญชัยเรดิโอนะคะอีกหนึ่งเพลงที่ส่งคะแนนเยอะมากเหมือนกันและนี่ก็คือเป๊กผลิตโชคค่ะ

0: ะเลือกเพลงนี้มางานจากเชอร์แตมนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปหาข้อมูลกับวงคิปเปิลทีนะที่มาร่วมฟีดก็คือเจนัสนั่นเองนะคะชื่อเพลงว่าอันเซนนะคะเก็บไว้นั่นเองค่ะต่อเนื่องมากับเป็กผลิตโชคนะคะเดี๋ยวเราจะเบรกการกลับมามีเพลงสากลเพลงไทยรออยู่นะคะอีกประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็เพลงไหนที่ยังไม่เล่นเดี๋ยวเคลียร์ให้ในเบรกสุดท้าย
1: Sunshine Radio Good Life Good Music
2: เงินจะไม่พอแล้ว
3: มีทองไหม
2: มี
3: งั้นไปทองมาเงินไปสิ
4: จำ

0: พียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ Central Marina Outlet The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศ Central Marina Outlet ใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
2: 5 4 3 2 1 1 1 1
3: 1อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
4: Sunshine Top 20
3: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
5: Live now on Sunshine Radio, the best one-hit music station.

BTS นะคะกับ Into the Sun นะคะล่าสุดก็เพิ่งเดินทางนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีทัวร์อเมริกาใต้ต่อเนื่องนะคะส่วน RM หรือว่านำจุนก็มีภารกิจมีงานส่วนตัวก็คือไปที่ซานฟรานซิสโกนะคะก็คือไปเพื่อร่วมงานนิทรรศการศิลปะ RM ที่ร่วมกับไหนนะเมื่อกี้เป็นนิทรรศการนะคะที่ซานฟรานซิสโกนั่นเองนะคะก็เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ซานฟรานซิสโกนั่นเองนะคะหลายคนก็จะเห็นตามสื่อต่างๆด้วยนะคะส่วนเมมเบอร์คนอื่นๆก็จะเพิ่งเดินทางกันไปเช้านี้นะคะ Into the Sun นะคะขอบคุณของขวัญใน TikTok ด้วยนะคะน้องเป็ดไม่เคยทำให้ผิดหวัง

0: มีคุณผู้ฟังบอกว่าเพลงไหนไม่ทันฝากเก็บคะแนนได้เลยนะคะวินลงวิลเลียมแม่ทงแม่เทใช่ไหมนะคะอ่ะน้องวงน้องวีใช่ไหมวิลเลียมไม่ได้ลืมนะวันนี้แต่รู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมาเปิดทุกวันเลยวันนี้ก็เลยแบบเว้นไว้หนึ่งวันแล้วกันฝากให้ไปฟังในช่วงดีเจฟิล์มด้วยนะคะแล้วก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเมื่อกี้เห็นไหมมีหลายเรื่องจังเลยเนี่ยลางปามนะคะต่อเนื่องกับเลนี่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ให้ฟังกันหลากหลายเนาะอย่างเช่นแบบช่วงนี้บ็อกกี้ไลออนก็จะมีนาฬิกาทรายมาใช่ไหมก็ให้ฟังเพลงอื่นๆบ้างนะคะกับเจฟซาเตอร์ด้วยกับเพลงนี้ลางปามนั่นเองคุณผู้ฟังที่ Index Living Mall พัทยานะคะตอนนี้ก็กำลังขยายทีมแล้วก็เปิดรับสมัครบุคลากรที่มีใจรักงานขายชอบพบปะลูกค้าแล้วก็พร้อมเติบโตไปกับธุรกิจโครงการด้วยนะคะก็ใครที่สนใจนะคะมีเปิดรับผู้จัดการฝ่ายโปรเจกต์เซลจำนวน1อัตราค่ะพนักงานทีมเซลโปรเจกต์จำนวน3อัตราด้วยนะคะดูแลลูกค้าโครงการทั้งบ้านคอนโดโรงแรมแล้วก็ธุรกิจในพื้นที่พัทยาแล้วก็ใกล้เคียงนะคะมีรายได้นะคะสวัสดิการน่าสนใจเงินเดือนอินเซนทีฟค่าน้ำมันค่าเป้าการขายทีมด้วยนะน่าสนใจมากๆเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแล้วก็สมัครได้ที่0982566748นะคะกับที่ Index Living Mall พัทยาค่ะ Radio Good Life Good
1: Music ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสันชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสันชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน Good life
3: good musicสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964
4: Enjoy the day, enjoy the music.

0: พี่จังพี่จังนะคะฟรี Wi-Fi ค่ะต้อนรับดีเจฟิล์มด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมเรียกพี่จุ๋งอยู่พักนึงเลยอ่ะ
0: จริงเหรอก็ชื่อแบบภาษาอังกฤษของเขา
1: ใช่ใช่ใช่ไม่มีใครมาเรียกไงเออเขาก็พิมพ์มาผมก็เอ๊ะจุ๋งหรือเปล่า
0: ไม่อันนี้รู้เพราะว่าแบบไม่ได้ตามงานอะไรเขานะแต่เห็นที่แบบอะไรนะน้องมังอ่ะชอบแล้วแบบผ่านฟีดมาตลอดก็เลยแบบเขาคือใครเขาคือใครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปดูแล้วพอมาเปิดเพลงนี้หลายคนก็แบบชอบก็งงมากว่าทำไมทุกคนแบบชอบพี่จังชอบพี่จัง
1: อืมเฮ้ยแทบจะเป็นเมนของหลายคนเหมือนกันนะสำหรับวงเนี้ย
0: นั่นแหละนั่นแหละนะคะแล้วก็มีคนหนึ่งนะแม่หมูบอกว่าชอบชื่ออะไรนะอีกคนหนึ่งอ่ะในวงก็จะมีบุคลิกที่แบบชัดเจนโดดเด่นเหมือนกันนะคะกับเพอร์เซตค
1: ่ะเอ้าวันนี้มีข่าวมาฝาก
0: ว่า
1: คือจริงๆแล้วพอช่วงที่แบบมันเจอน้ำท่วมอ่ะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยนะฮะก็ผู้คนก็จะช่วยกันแหละทุกครั้งเลยเนาะเราจะได้เห็นแบบน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าผู้คนก็ช่วยกันมันก็จะมีหลากหลายเคสนะที่เกิดอะไรแบบเนี้ยแต่ว่านี่เป็นเรียกว่าเป็นชาวต่างชาติละกันที่เขาอยู่ในประเทศไทยนะฮะก็คือเป็นวิศวกรชาวโปแลนด์ในไทยเขาก็เกิดพุทธิไอเดียครับทำเว็บไซต์รวมข้อมูลน้ำท่วมให้ได้ใช้ฟรีอัปเดตทั้งในเรื่องของระดับน้ำความเดือดร้อนนะครับแล้วก็เรียกว่าให้เจอข้อมูลง่ายๆอ่ะแค่ที่เดียวคือรวบรวมไปเลยนะครับคือต้องบอกว่าเขาทำเว็บไซต์นะฮะก็คือชื่อว่าฟัดบล็อกฟัดบอร์ดนะครับบอร์ด
0: บอร์ด
1: ใช่รวมข้อมูลนะฮะช่วงน้ำท่วมกรุงเทพนะครับให้คนไทยได้ใช้งานฟรีด้วยเหตุผลนี้ว่าในช่วงเวลาลำบากเช่นนี้เนี่ยอยากที่จะให้มีช่องทางที่น่าเชื่อถือเพียงช่องทางเดียวเลยที่แบบรวมข้อมูลไว้ให้เช็คง่ายๆโดยเขารวมข้อมูลนะครับจากทางภาครัฐกว่า12แห่งแล้วก็สามารถที่จะทำให้กดดูรูปแล้วก็สถานการณ์แบบเรียลไทม์ได้อันนี้คือเขาก็ไม่ได้ใช้ไปเบิกงบอะไรเลยนะคือเขาทำให้ฟรีเลยก็เป็นการช่วยเหลือแหละนะครับก็คือจะมีบ้างเหมือนกันที่ประชาชนก็ส่งเข้ามาทั้งภาพถ่ายวันเวลาสถานที่พิกัดบนแผนที่อะไรเงี้ยข้อมูลที่สำคัญนะฮะช่วงน้ำท่วมถนนเส้นไหนท่วมบ้างลึกแค่ไหนแล้วนะครับแล้วก็สามารถรถเนี่ยสามารถที่จะสัญจรผ่านได้หรือไม่ได้นะครับก็คือเป็นทีมผู้สร้างฟัดบอร์ดนะครับชาวโปแลนด์3คนที่ได้เห็นปัญหานี้ก็คืออยากที่จะช่วยแหละนะครับก็จะเป็นการรวมตัวกันที่ทำในสิ่งนี้จากที่หลายคนเนี่ยไปลองใช้นะครับเขาบอกว่าเว็บไซต์นี้เนี่ยรวบรวมข้อมูลนะทั้งจากภาครัฐแล้วก็ประชาชนไว้ได้อย่างครอบคลุมและครบถ้วนแล้วก็อัปเดตเรียลไท
0: ม
1: ์เช็คข้อมูลได้หลายส่วนนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายมากประมาณนั้นนะครับโดยดึงข้อมูลนะฮะจากหลายแหล่งเลยเช่นกทม.แล้วก็สำนักการระบายน้ำกรมทางหลวงนะครับมีฝั่งของทราฟฟิกต่างๆมีไทยวอเตอร์สอนอกรมอุตุนิยมวิทยาข่าวโซเชียลมีเดียใครที่ต้องการเช็คเส้นทางหรือว่าเช็คพื้นที่ประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือก็ลองเข้าไปดูได้นะครับที่ www.flatbroad.org แล้วก็ใส่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วก็แมปที่แปลว่าแผนที่ประมาณนี้ครับคือจริงเท่าที่ตามข่าวมาเนี่ยเขาบอกว่ายังมีหลายเคสมากที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางน้ำท่วมหลายวันใครสะดวกก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดในแมปได้นะครับจริงๆถึงแม้ว่าตอนนี้เราเจอฝั่งของแสงแดดมา2วันแล้วนะนี่คือเรื่องดีนะครับแต่ว่าตามข่าวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวในช่วงต้นเดือนเนี่ยอาจจะมีอีกรอบนึงที่แบบมาจากฝั่งภาคเหนืออันนี้ก็อาจจะถ้าไม่เจอไม่เป็นไรแหละแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะต้องเจอหรือยังไงก็ตามแต่แล้วก็ภาวนาให้ไม่เจอแต่ว่าเว็บไซต์นี้ก็ติดไว้หน่อยนะครับ
0: ก็ต้องเป็นต่างชาตินะที่ต้องมาทำอะไรอย่างนี้ให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอยู่ต่อกับฟิล์มค่ะมีคุณผู้ฟังบอกว่าใจเราพลดอออกไปอยู่กับไก่ย่างแล้ว ใช่ตั้งแต่แบบกดตั้งแต่เที่ยงกว่าละ
1: ครับ
0: ไปแล้วดีกว่านะคะก็เดี๋ยวเจอกับรพัฒน์พรุ่งนี้11โมงเช้านะคะทิ้งท้ายไม่จบแน่เลยเพลงนี้ Baby Monster นะคะอยู่ต่อกับฟิล์มค่ะมีวันพุธที่ดีสวัสดีค่ะ

0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life good music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิค
3: ลีโอนาร์โด
1: แบทแมน
3: โรเบิร์ตแพตตินสัน
1: มือปืนโลกพระจันทร์
3: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
3: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
3: เสร็จชะแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
4: 4 3 2 1 1 1 1 1
1: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
5: Sunshine Top 20
1: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจากอาโกดาและทราเวลโลกาและห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Good Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
4: Sunshine Top 20
3: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

หนึ่งงานจากวิลเลียมนะครับนี่คือ 5CM นะฮะก่อนหน้าก็คือหนึ่งงานจากน้องฟอสนะครับซึมซับนะครับมีใกล้เกินจากเจมินายด้วยนะสำหรับต่อเนื่องครับทักทายในต้นชั่วโมงนี้นะครับรับช่วงต่อจากคุณลภัทรดาแล้วก็ดูแลต่อในช่วงบ่ายกับฟิล์มที่นี่ครับ Sunshine Radio Good Life Good Music นะฮะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณหมอจากทางโรงพยาบาลสมเด็จนะศรีวชาในช่วงคุยกับหมอสมเด็จด้วยนะฮะติดตามได้ครับกับการสัมภาษณ์ในชั่วโมงช่วงประมาณสักบ่าย 3:15 นโดยประมาณนะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับ HIV นะฮะก็มาทำความรู้จักอะไรเพิ่มเติมครับมาดูกันว่าสำหรับวันนี้เนี่ยจะมีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจมาฝากทุกคนบ้างครับส่วนชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยในต้นชั่วโมงกับทางทองมาเงินไปครับใครที่กำลังมองหาเงินทุนต้องการเงินหมุนทันใช้แค่มีทองก็มีเงินแล้วล่ะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะนำมาขายฝากนะครับที่ร้านทองมาเงินไปได้เลยนะครับซึ่งทางร้านเองเนี่ยเขามีบริการรับขายฝากทองตอนนี้มากกว่า500สาขาทั่วประเทศเลยนะครับเปิดให้บริการแล้ววันนี้ใกล้บ้านคุณนะชื่อเดียวจำง่ายทองมาเงินไปเนี่ยครบจบเรื่องซื้อขายฝากทองมากๆครับรับขายฝากทองจากทุกร้านให้วงเงินสูงดอกเบี้ยถูกแล้วก็คิดดอกเบี้ยตามวันที่ฝากจริงนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นนะฟังมาจาก Sunshine Radio ก็บอกเขาเลยนะครับจะได้รับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 แล้วก็ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% นะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาหรือแอดไลน์ครับ @ไซทองมา THONGMA ได้เลยนะครับต่อเนื่องกันกับทางศูนย์ค้าอย่าง Central Marina Outlet ด้วยนะครับแน่นอนว่าในช่วงของเดือนนี้เนี่ยเองก็ยังมีในเรื่องของ Adidas Grand Sale ที่ยังคงไปรับโปรโมชั่นได้เพราะว่าเขามีการขนทับสินค้าแบรนด์ดังมาลดราคาจัดเต็มมากมายนะครับเอาใจสายสปอร์ตแล้วก็สตรีทแฟชั่นโลเคชั่นที่เขาจัดโปรโมชั่นจะอยู่ที่โปรโมชั่น Area ชั้น1นะครับแล้วก็วันนี้นะครับในช่วงเย็นนะครับ 1:00 ถึง 2:00 เนี่ยใครที่เป็นสายแดนซ์อยากที่จะเต้นอยู่แล้วนะครับก็จะมีซุมบ้าคลาสแดนวันนี้ก็สามารถที่จะไปเต้นสนุกออกกำลังกายฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ Marina Market ได้เลยนะครับแล้วก็วันสุดท้ายของ Character Studio นะครับช็อปเสื้อนะครับ Cozy Feel รุ่นพิเศษสามารถที่จะเลือกติดแพชคาแรคเตอร์ลิขสิทธิ์แท้จาก Marvel ครับ Disney Universal Studio แล้วก็ Squid Game ได้เลยและอีกมากมายครับที่มีให้คุณสามารถเลือกได้สำหรับลิขสิทธิ์แท้จากค่ายต่างๆนะครับสนใจก็ลานโปรโมชั่นชั้น1ที่หน้าฟู้ดพาร์คได้เลยนะครับ

งานจากพี่มี่ที่ช่วยเล่นเข้ามาตั้งแต่ยังไม่เข้ารายการเลยนะครับวันนี้มีคุณผู้ฟังบอกว่าอยากฟังเพลงนี้มากเลยนะชื่อเพลงว่านีออนของพี่ปามี่อีฟปานเจริญนะครับส่วนอีกหนึ่งเพลงวันนี้มีคุณผู้ฟังมารออยู่หลายๆคนเลยนะครับสวัสดีแฟนคลับของนุ่นิวชวรินทร์ด้วยนะครับนานานุซนๆนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่30กันยายนพอดีเลยนะครับถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วจนถึงวันนี้นะครับก็จะเป็นนุนิวคอเรียเดบิวต์นะครับเป็นซิงเกิลแรกนะฮะก็คือเป็น first single เลยนะครับ anniversary และสำหรับวันนี้ครบรอบ1ปีพอดีของการเดบิวต์นะครับในเกาหลีของนุนิวชวรินทร์นะครับแล้วก็เรียกว่าผ่านความท้าทายแล้วก็มีประสบการณ์ครั้งแรกมากมายในฐานะศิลปินไทยนะครับนุนิวนะฮะคอเรียทีมเพิ่งมีโอกาสได้เห็นเหมือนกันนะฮะมีแฟนคลับนุนิวส่งมานะครับจากเป็นคลิปวิดีโอฟุตเทจของนุนิวคอเรียทีมนะครับที่ทำมาให้ดูนะตั้งแต่ตอนที่แบบน้องไปเดบิวต์นะครับซึ่งก็นานุทุกคนเองก็สัญญาว่าจะเดินเคียงบ่าเคียงไหลเคียงข้างน้องนุนิวเสมอครับเพื่อที่จะให้ความพยายามแล้วก็การเดินทางเจอร์นี่ของนุนิวเนี่ยต่อเนื่องเติบโตไปไม่ใช่แค่ก้าวแรกก้าวเดียวนะครับแล้วก็ได้ข่าวมาว่านี่เลยการเดินทางครั้งที่2กำลังจะมาถึงนะครับเพราะว่ามีสปอยจากเจ้าของค่ายนะว่าปลายปีเนี่ยน้องนุนิวชวรินทร์จะได้ร่วมงานกับศิลปินที่มีชื่อเสียงมากๆในซิงเกิลที่2เลยเหรอจริงๆซิงเกิลนี้เนี่ยตอนที่ปล่อยมาเมื่อปีที่แล้วอ่ะก็มีความน่าสนใจตรงที่ว่าคนที่จะมาดูแลแล้วก็แต่งเพลงนี้ให้นะครับก็คือคนที่เคยทำเพลงให้กับ BTS แล้วก็IU มาก่อนนะครับก็คือจางอีจองนั่นเองนะครับวันนี้ก็หลายๆคนนะที่เป็นแฟนคลับของนุนิวชวรินทร์ก็เลยเลือกเพลงนี้มาให้ฟังนี่คือ Leave Me With Your Love ครับนุนิวชวรินทร์

0: Leave Me With Your Love นะฮะนี่คือนุนิวชวรินทร์เพิร์ดพิริยวงศ์นะฮะหนึ่งงานที่เป็นการเดบิวต์ภาษาเกาหลีนะฮะซิงเกิลที่2จะมาแล้วใช่ไหมฮะปลายปีก็เดี๋ยวติดตามนะฮะก็เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวฟังด้วยกันนะครับเดี๋ยวฟังด้วยกันนะหรือส่งให้ผมมาฟังก็ได้ในช่วงนั้นน่ะเดี๋ยวฟังเป็นเพื่อนนะครับนี่คืออีกหนึ่งเพลงที่หลายคนรอวันนี้เพราะว่าเป็นวันที่แบบครบรอบการเดบิวต์นะฮะก็จะเป็นความชื่นใจของอีแม่ฮะที่แบบว่าซัพพอร์ตศิลปินคนหนึ่งเนาะให้แบบเห็นการเติบโตอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆผมว่าทุกแฟนคลับทุกแฟนดอมแหละเวลาเราแบบชอบใครอะไรเงี้ยความสำเร็จของเขาแม้แต่สักนิดเดียวนะครับเราก็จะรู้สึกว่ามันก็ชื่นใจไปด้วยอะไรเงี้ยบางทีแบบไปเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับอะไรนี่เราก็แบบถึงขั้นไปอุดหนุนสินค้าที่แบบศิลปินเราเป็นพรีเซนเตอร์เลยนะอะไรเงี้ยหลายคนก็เป็นเช่นนั้นครับทบทวนดีกว่า5เพลงที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์นี้ครับ
1: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่ก็คือ5เพลงครับที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะก็ทบทวนกันในชั่วโมงนี้แหละคุณผู้ฟังกลางสัปดาห์แล้วยังคงส่งคะแนนได้ต่อเนื่องได้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะชอบเพลงไหนศิลปินคนไหนนะถ้ามีสักหน่อยนึงที่เราสามารถซัพพอร์ตคนนั้นได้อะไรเงี้ยจริงๆแบบบางทีเมื่อเขารู้ว่าเพลงของเขานั้นติดชาร์ตอยู่ที่ไหนสักที่อ่ะผมว่าเขาเห็นเขาก็ต้องแบบแอบยิ้มในใจบ้างแหละเนาะอะไรเงี้ยมันก็เป็นคนทำงานน่ะผมว่ามันคือคนทำงานน่ะเมื่อผลงานของเรามันถูกต้อนรับอย่างดีเอนเกจยอดเยี่ยมมีคนซัพพอร์ตมันก็เป็นความชื่นใจก็มาส่งคะแนนให้กับเพลงที่คุณชอบได้ครับไม่ว่าคุณจะชอบศิลปินหรือเปล่าหรือคุณจะชอบผลงานเพลงนั้นจังเลยอ่ะครับแค่แบบรีเควสต์แล้วก็บอกว่าชอบเพลงนี้จังเลยพี่ส่งคะแนนให้นะเดี๋ยวผมก็เก็บคะแนนให้แล้วนะครับขอบคุณด้วยกับทางศูนย์นะครับ Pacific Park แล้วก็โรงแรม Pacific Park ครับล่าสุดเองเนี่ยทางโรงแรมเองนะกับทางห้องอาหาร The Park Restaurant and Cafe นะครับก็จะมีการรับจัดสแน็คบล็อกแบบครบวงจรเลยนะครับพร้อมยกทัพขนมแสนอร่อยอัดแน่นด้วยคุณภาพผลิตสดใหม่ตามออเดอร์หอมกลุ่นจากเตานะครับมีให้เลือกหลากหลายแพ็กเกจหลากหลายราคามากๆครับมีบัดเจ็ตยังไงคุณปรึกษาเขาก่อนนะครับเรามีงานแบบนี้จำนวนคนเท่านี้บัดเจ็ตเท่านี้ยังไงได้บ้างได้เลยครับปรึกษาไปเลยนะครับเหมาะสำหรับงานประชุมสัมมนางานวิชาการงานเลี้ยงพนักงานพิธีไทยพิธีมงคลต่างๆได้เลยครับรับประกันความอร่อยสดใหม่แล้วก็ตรงเวลาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะครับคุยในเรื่องของรายละเอียด0909738981 0383286000ได้เลยนะครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
2: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
3: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
2: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
3: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
2: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720
4: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

ล่าสุดจะ Taylor Swift นะฮะนี่คือเพลงที่ต้องบอกว่ามีคุณผู้ฟังมาบอกเนี่ยส่งคะแนนเยอะเลยนะฮะนี่เลยบอกว่าขอส่งคะแนน9ล้านคะแนน9ล้านเลยเหรอนะครับ Excel ผมจะระเบิดได้นะครับนี่คือเพลงใหม่นะชอบเพลงนี้ก็ส่งคะแนนได้เลยครับช่วงนี้คุณผู้ฟังครับใครสนใจคอนโดนะฮะที่อยู่ใจกลางพัทยาเราต้องบอกว่าเป็นโครงการนะครับที่ให้พื้นที่เยอะที่สุดเจ้าหนึ่งเลยนะครับนั่นคือสุภาลัยนะครับคอนโดใหม่ใจกลางพัทยาจากสุภาลัยนะครับราคาเริ่มต้น 1.39 ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับกับสุภาลัยเซนต์คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาที่ออกแบบให้ทุกวันสนุกได้ในทุกเซนต์นะครับห้องใหญ่อยู่สบายนะครับในขนาดเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่ 31.5 ตารางเมตรถึง65ตารางเมตรเลยครับอยู่เองก็ฟินลงทุนก็ได้ถึงเวลา unlock your sense เพิ่มเติมติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข1720หรือ www.supalai.com ครับ

นี่คืองานล่าสุดที่เป็นการร่วมงานระหว่างพิกซี่แล้วก็พีพีกริดนะฮะนี่คือ acting หรือว่าการละครนะครับส่วนท้ายชั่วโมงนี้มีคุณวรพัฒน์นะฮะมาช่วยเลือกเพลงใหม่นะครับชื่อเพลงว่าร้อยคนทักรักคนเก่าเออนะครับเขาบอกว่าปากเนี่ยบอกว่าเหงานะฮะอยาก move on ไปหาคนใหม่แต่พอมีคนทักเข้ามาเป็นร้อยให้เลือกคุยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายก็ตัดใจไม่ได้ไงเพราะว่ามันไม่มีใครตอบโจทย์เท่ากับแฟนเก่าแล้วนะครับกลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่นะครับในจังหวะที่มีความมีเดียมฟังเพลินๆแต่ถ้าว่าก็แทงใจหน่อยๆให้จั๊กจี้เล่นๆนะครับถ่ายทอดความยอกย้อนของคนเก่านะฮะของคนที่ลืมยากแล้วกันนะครับให้ชวนหมั่นไส้นะครับผ่านโลดี้ที่ติดหูแล้วก็ลายประสานที่ยอดเยี่ยมนุ่มลึกอันเป็นเอกลักษณ์ผสานความประชดประชันนะฮะก็คือในแบบของซีซั่น5ซึ่งเพลงนี้ได้ความพิเศษก็คือไมยราบมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยครับ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทตินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: 5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
4: Sunshine Top 20
3: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Good Life Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาหลังบ่ายสามโมงกับฟิล์มที่นี่สัญชัย Radio Good Life Good Music นะฮะวันนี้ครับแน่นอนมาตามนัดเรียบร้อยนะฮะวันนี้เราเล่นเพลงนี้ครับต้อนรับทุกคนนะฮะเพราะว่าเหตุผลก็คือสุภาพบุรุษนะฮะวิชัยที่นั่งข้างผมเนี่ยเขาชอบศิลปินคนนี้มากๆครับก็คือพี่ปิงปองศิรศักดิ์อิทธิพลพานิชนะฮะวันนี้ก็เลยเลือกเพลงนี้มานะครับแน่นอนครับใครที่อาจจะติดตามเรามาตลอดนะวันพุธสุดท้ายของเดือนในทุกเดือนเนี่ยเราก็จะได้รับเกียรติจากทางคุณหมอครับจากโรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชาที่จะมาให้ความรู้พวกเราในหัวข้อต่างๆนะครับก็จะมีเป็นเหมือนพี่หมอมาจากแผนกต่างๆแล้วก็มีหัวข้อที่น่าสนใจมาฝากพวกเรามากมายนะครับซึ่งวันนี้เราก็มีอีกหนึ่งท่านเหมือนกันที่มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับ
1: คุยกับหมอสมเด็จ
0: สวัสดีคุณหมอครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีคุณหมอครับนี่คือเป็นคุณหมอครับนายแพทย์พลากรพนารัตน์นะฮะก็คือเป็นอายุรแพทย์โรคติดเชื้อฝ่ายอายุรกรรมใช่ไหม
2: ครับผม
0: ครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองให้พี่หมอผมขออนุญาตเรียกพี่หมอเติร์ดแล้วกัน
2: ได้
0: เมื่อสักครู่นี้เราคุยกันนะฮะก็คือว่าเราจะเรียกชื่อเล่นพี่หมอว่าอะไรดีนะโอเคพี่หมอเติร์ดพี่หมอเติร์ดเนี่ยก็คือดูแลในฝั่งของโรคติดเชื้อซึ่งก็ค่อนข้างจะกว้างมากๆเลยใช่ไหมฮะมีอะไรบ้างครับที่พี่หมอดูแลอยู
2: ่ก็เป็นโรคติดเชื้อต่างๆนะฮะก็มีส่วนใหญ่ถ้าโรคติดเชื้อง่ายๆเช่นพวกโรคหวัดโรคอะไรแบบนี้มันก็จะมีหมอท่านอื่นเขาก็ดูแลกันได้หมอทั่วไปเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นโรคติดเชื้อที่มันซับซ้อนมีการติดเชื้อหลายตำแหน่งหรือว่าวินิจฉัยยากเนี่ยก็อาจจะมีปรึกษามาถึงทางโรคติดเชื้อได้หรือว่าแต่ก่อนที่ช่วงที่โควิดระบาดเนี่ยหมอติดเชื้อก็จะเป็นด่านหน้าที่ไปดูแลเลยเพราะว่าตอนนั้นคนก็ยังกลัวกันอยู่เยอะอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ครับก็มีหลายๆตัวเนาะที่แบบว่าดูแลเนาะจริงๆแล้วอย่างพอมันมีไวรัสอะไรเข้ามาที่เราอาจจะไม่คุ้นอะไรเงี้ยเป็นไวรัสใหม่ๆพี่หมอก็จะรู้ก่อนแล้วก็จะอยู่ในการดูแล
2: เราก็จะรู้ข่าวแล้วก็จะพอเราก็จะพอรู้รายละเอียดของโรคพวกนี้บ้างแล้วเราก็จะรู้ความแตกต่างจากโรคที่มันเคยมีอยู่แล้วแล้วพอเทียบกันได้ว่ามันจะลักษณะคล้ายๆแบบไหนถ้าจะวินิจฉัยมันได้อย่างไร
0: ครับผมส่วนในวันนี้เองเนี่ยแน่นอนว่าหัวข้อเนี่ยผมก็มีเกริ่นๆไปบ้างแล้วล่ะเมื่อวานนี้นะครับหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของHIV นะฮะแค่ครั้งเดียวเนี่ยเสี่ยง HIV ไหมถ้าเกิดรู้ทันความเสี่ยงเนี่ยตรวจให้ชัวร์มันสามารถป้องกันได้ใช่ไหมพี่หมอ
2: ครับอันนี้หมายถึงว่าถ้าเราไม่ได้เป็นแล้วไปมีความเสี่ยงแล้วเรารีบมาโรงพยาบาลเราสามารถใช้ยาเพื่อป้องกันได้ครับ
0: ครับผมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามาทำความรู้จักกับ HIV ก่อนเลยดีกว่าพี่หมอจริงๆพูดถึงคำว่าเชื้อ HIV เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะได้ยินผ่านหูมาบ้างอยู่แล้วเนาะตั้งแต่แบบสมัยแบบเอาจริงๆตั้งแต่ผมเด็กๆเลยอะไรเงี้ยมันก็จะได้ยินคำว่าโรคเอดซึ่งต้นทางก็จะมาจาก HIV แต่วันนี้ก็จะมารู้ว่าจริงๆแล้วมันมีหลายช่วงเหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นในการรู้จักเริ่มต้นก่อนนะฮะก่อนอื่นเลยอยากให้แบบนะพี่หมอเติร์ดครับช่วยอธิบายหน่อยว่า HIV เนี่ยคืออะไรแล้วแตกต่างจากโรคเอดส์ที่แบบเราคุ้นกันยังไงครับในแบบที่เราเคยได้ยินกันมาตลอดเลย
2: เบื้องต้นก็เรารู้จักคำก่อนก็ดีครับอย่างเช่นคำว่า HIV เนี่ยอันนี้เป็นชื่อของไวรัสนะครับก็คือ Human Immunodeficiency Virusซึ่งถ้าเกิดเทียบกับอย่างโควิดที่ทุกคนรู้จักกันดีโควิดต้องเป็นชื่อโรคถูกไหมฮะเชื้อจริงมันคือไวรัสซาโควี2อันนี้ก็เหมือนกันนะ HIV ก็เป็นชื่อของไวรัสแต่เอดส์เนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส

0: ตัวนี
1: ้อ่า
0: ทีนี้ผู้ติดเชื้อ HIV เนี่ยพอได้รับเชื้อเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะมีอาการหรือไม่มีอาการก็ได
1: ้
0: นะครับในช่วงที่ไม่มีอาการเราก็จะไม่รู้เลยก็มองเขาว่าเป็นคนคนนึงที่มีเชื้อ HIV อยู่ในตัวแต่ในขณะที่เขาไม่มีอาการเนี่ยเชื้อ HIV ก็มันจะไปทำร้ายภูมิคุ้มกันของคนนั้นเนี่ยไปเรื่อยๆจนถึงจุดนึงพอภูมิคุ้มกันต่ำลงเนี่ยเขาก็จะปกติเราเวลาเราเจอพวกโรคติดเชื้อทั่วไปเนี่ยร่างกายเราก็มีภูมิคุ้มกันจะต่อสู้กับมันได้ถูกไหม
1: ครับ
0: แต่พอภูมิคุ้มกันเราต่ำลงเนี่ยคราวนี้เชื้อแม้แต่เชื้อราที่ปกติไม่ควรจะทำอะไรเราได้เนี่ยมันก็ทำให้เราเป็นโรคได้ละเมื่อถึงจุดที่ภูมิคุ้มกันเราต่ำขนาดที่ติดเชื้อฉวยโอกาสได้เนี่ยเมื่อนั้นเราก็จะเรียกว่าเป็นผู้ป่วยโรคเอดส
1: ์โอเคก็คือเหมือนเมื่อเราได้รับเชื้อ HIV เข้าไปแล้วเนี่ยจริงๆมันสามารถที่จะดูแลได
0: ้ครับ
1: ดูแลได้แต่ถ้าสมมติว่าโอเคเราไม่ดูแลเนี่ยคือน้องก็จะทำหน้าที่ไปค่อยๆแบบทำลายภูมิคุ้มกันของเราไปเรื่อย
0: ๆโดยที่เราไม่รู้ตัว
1: โดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับแทนที่โดยปกติเราก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นภูมิคุ้มกันอยู่แล้วล่ะที่จะคอยดูแลปกป้องร่างกายของเราแต่อันนี้มันจะไปลดตรงนั้นลง
0: ใช่ครับมันเหมือนกับไปทำลายตัวแบบดีเฟนซ์ของเราโดยตรงเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: อืมนะครับแล้วสุดท้ายถ้าสมมติไม่ดูแลจริงๆนะฮะก็คือปล่อยไว้นะก็คือจะพัฒนาไปสู่จุดท้ายๆแล้วก็คือจะกลายเป็นโรคเอดส์ได้ที่หลายคนคุ้นกันนะครับทีนี้เนี่ยหลายคนนะผมว่าก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะว่าสมมติว่ามันมาจากเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยก็น่าจะส่วนใหญ่แต่การมีเพศสัมพันธ์เพียงครั้งเดียวเนี่ยคือไม่น่าติด HIV เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความเสี่ยงมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างครับพี่หมอ
0: จริงๆความเสี่ยงเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมากเลยนะ
1: ครับ
0: จริงๆถ้าเกิดเอายกตัวอย่างง่ายๆนะเช่นเหมือนเราเป็นหวัดอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะ
1: ม
0: ันก็ไม่ได้แปลว่าเราไปอยู่ใกล้คนเป็นเราไปอยู่ใกล้คนเป็นหวัดแล้วเราจะติดเชื้อทุกครั้งมันก็มีปัจจัยหลายอย่างเช่นอุณหภูมิโดนจามเยอะมั้ยปริมาณไวรัสเยอะหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะนั้นครั้งเดียวก็อาจจะไม่ติดหรืออาจจะติดก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยพร้อมมั้ยถ้าอย่างตัว HIV อย่างเงี้ยเรามีเพศสัมพันธ์ก็ต้องถามว่าแล้วคนที่เราไปมีด้วยเนี่ยเชื้อ HIV มีหรือเปล่าปริมาณเยอะไหมเขากินยาหรือยังไปมีเพศสัมพันธ์ในลักษณะไหน
1: ครับ
0: ป้องกันหรือเปล่าม ันก็มีปัจจัยหลายอย่างที่เราต้องมาพิจารณาว่าติดไหมถ้าทุกอย่างปัจจัยมันพร้อมจริงๆไวรัสก็เยอะยาก็ไม่ได้กินถุงยางก็ไม่ได้ใส่แถมร่วมเพศด้วยวิธีที่เสี่ยงอีกครั้งเดียวก็เกินพอที่จะติดแล้วครับ
1: ครับเพราะว่าปัจจัยมันมาจากรอบด้านจริงๆนะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีเพศสัมพันธ์แบบไหนบ้างที่มันจะมีความเสี่ยงต่อการติด HIV อย่างที่คุณหมอบอกไปเมื่อกี้หนึ่งเลยคือไม่ป้องกันแล้วก็ให้ลองไล่ดูว่าเขาเรียกว่าในวิธีที่มันยังไงฮะไม่ถูกวิธีหรือว่าไม่ได้รู้ว่าอีกฝ่ายนึงมีเชื้อหรือเปล่า
0: ครับนั่นก็ส่วนหนึ่งเพราะจริงอย่างที่บอกไปว่าผู้ป่วยที่มีเชื้อเนี่ยในระยะที่ไม่มีอาการเนี่ยเราดูไม่ออกเลยนะครับเพราะนั้นเราไม่สามารถบอกได้ว่าคนนี้ดูเรียบร้อยคนนี้ดูสะอาดจะไม่เป็นไม่รู้เลยนะครับทีนี้เพศสัมพันธ์เนี่ยปกติถ้าเป็นช่องทางปกติทั่วไปนะครับเช่นแบบผู้ชายผู้หญิงธรรมดาเนี่ยก็มีความเสี่ยงแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ได้ป้องกันนะครับ ทีนี้ถ้าเกิดเป็นช่องทางอื่นเช่นทางทวารหนักอย่างเงี้ยก็ความเสี่ยงก็จะมากขึ้นแล้วผู้เรียกว่าอะไรดีผู้สอดใส่กับผู้รับก็ไม่เท่ากันอีกผู้รับก็จะมากกว่า
1: อ๋อครับอ๋อไม่เท่ากัน
0: ครับผู้ชายกับผู้หญิงก็คนที่เป็นฝ่ายรับก็คือคนผู้หญิงก็จะมากกว่าโดยทั่วไปนะครับ
1: เพราะอะไรมันถึง
0: เพราะว่าการบาดเจ็บหรือเกิดเวลาที่มันมีเพศสัมพันธ์เราต้องยอมรับว่าตรงบริเวณนั้นน่ะมันมีคล้ายๆกับการบาดเจ็บเล็กน้อยที่เกิดขึ้น
1: อยู่เรื่อย
0: เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มากขนาดทำให้รู้สึกไอ้การบาดแผลเนี่ยจริงๆเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันอยู่ในถ้าเกิดฝ่ายชายเนี่ยเชื้ออยู่ในน้ำอสุจิถ้าฝ่ายหญิงเนี่ยน้ำอยู่ในสารคัดหลั่งในช่องคลอดไอ้พวกเนี้ยถ้าเกิดมันเข้ามาในเยื่อบุเราหรือเข้ามาในบาดแผลเราที่มีแถวนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้ติดเชื้
1: อ
0: เพราะนั้นยิ่งมีการเสียดสีหรือมีการบาดแผลเยอะเนี่ยมันก็มีโอกาสเยอะซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเวลาเขาดูเนี่ยผู้หญิงมีการบาดเจ็บไอ้พวกอะไรแบบเนี้ยมากกว่าผู้ชายฮะ
1: เท่านั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามาในฝั่งของการประเมินตัวเองเพราะเมื่อกี้พี่หมอบอกว่าโอเคแหละพอมันมีเชื้ออยู่อะแล้วเราอ่ะก็มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะรู้ตัวว่าจะมีแล้วหรือเปล่าครับถ้าสมมติว่าเป็นในเรื่องของการประเมินเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างสมมติว่าหากเพิ่งมีเหตุการณ์เสี่ยงมาเลยนะครับสิ่งแรกเลยที่ควรทำนะฮะแล้วก็ควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยคืออะไรยังไงบ้างครับ
0: ครับจริงๆเบื้องต้นเราก็ต้องมีสติก่อนนะครับว่าตอนที่เรามีความเสี่ยงเนี่ยเรามีกับใครเรารู้ไหมว่าเขามีพฤติกรรมอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยบางทีเรามีความเสี่ยงวันนั้นใช่ไหมแต่จริงแล้วคนน่าจะไม่ได้เสี่ยงเท่าคนที่เรามีเมื่อวานก็ได
1: ้
0: นะเราก็ต้องดูว่าช่วงนี้ความเสี่ยงเราเยอะแค่ไหนอย่างวันนี้เราไปเจอมีเพศสัมพันธ์มาเฮ้ยเราพึ่งขึ้นได้ว่าเสี่ยงเราใส่ถุงยางแล้วนะแต่มันอาจจะแตกเราอาจจะไม่แน่ใจว่ามันหลุด หรือว่าโอ้ตกพบว่าเขามีแผลหรือมีอะไรด้วย
1: ครับ
0: พอเรามีสิ่งแบบเนี้ยพยายามรวบรวมข้อมูลมีสติคิดตรงนี้ให้เยอะๆแล้วก็ไม่ต้องไปปรึกษาใครให้เสียเวลาเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะมีแต่ความกังวล
1: ครับ
0: เราก็ไปที่โรงพยาบาลเลยแล้วก็ไปปรึกษาเลยว่าลักษณะความเสี่ยงแบบเนี้ยเพราะหมอเขาก็จะถามแบบนี้แหละฮะว่าไปมีกับใครรู้จักไหมใส่ถุงยางหรือเปล่าเขามีความเสี่ยงไหมรู้ไหมเขามีโรคไหมแต่ถ้าเกิดเรามีสติแล้วเราพยายามเก็บข้อมูลตรงนี้มาบอกเนี่ยเราก็จะรู้ว่าความเสี่ยงเรามากหรือน้อยแล้วหมอเขาจะประเมินว่าแบบเนี้ยเสี่ยงเยอะไหมเขาก็จะพิจารณาว่าให้ยาป้องกันหรือไม
1: ่โอเคครับหากไม่ทราบหรอกครับสถานะเชื้อ HIV ของคู่นอนเราเลยเนี่ยเราจะสามารถที่จะประเมินความเสี่ยงของคู่นอนเราได้ไหม
0: ก็ขึ้นอยู่กับคู่นอนเรารู้จักเขามาอยู่แล้วหรือเปล่าถ้าเป็นแบบวันไนท์สแตนไม่รู้เลยอย่างนี้ก็ยอมรับว่ามันก็ประเมินไม่ได้จริงๆเพราะหลายครั้งก็คนไข้ก็มาแล้วบอกว่าอมไม่รู้เรื่องเลยไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาไม่มีข้อมูลนั้นเลยถ้าอย่างนั้นจริงเราก็ถือว่ามันประเมินไม่ได้ส่วนใหญ่อย่างนี้เราก็มักจะให้กินยาป้องกันไปก่อนแล้วก็มีมาตรวจซ้ำว่าติดเชื้อไหมนะครับ
1: ครับผมแล้วถุงยางอนามัยเนี่ยฮะคือช่วยป้องกัน HIV เนี่ยถ้าในมุมของคุณหมอเลยหรือว่าในมุมข้อมูลปัจจุบันที่สมมติเราลองอัปเดตในปี2026เลยเนี่ยสามารถป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ควรใช้ยังไงให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดเลย
0: ถุงยางเนี่ยนะครับ1ก็คือจริงๆถ้าใช้ถูกวิธีทุกประการเนี่ยมันได้ป้องกันได้เกือบ 100% เลยนะ
1: ครับ
0: หมายถึงว่าตั้งแต่ว่าเลือกผลิตภัณฑ์ที่1คือไซส์เหมาะสมถูกมั้ยฮะ2ก็ไม่มีรั่วไม่มีชำรุดไม่หมดอายุและตอนใช้ก็คือราบรื่นดีไม่มีขาดหรือหลุดหรือว่าแตกอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดทุกอย่างราบรื่นดีจริงๆป้องกันได้เกือบหมดเพราะอย่างที่เมื่อกี้บอกว่ามันผ่านน้ำมัสุจิถูกไหมฮะเพราะถ้าเกิดเราใส่ถุงยางเรียบร้อยดีน้ำมัสุจิมันไม่ได้ไปถึงฝั่งผู้หญิงเลย
1: ครับ
0: หรือไม่ได้ไปถึงฝั่งฝ่ายคู่นอนเลยมันก็ไม่ติดอยู่แล้วครับ
1: ครับคือต่อให้มันจะเขาเรียกว่าอะไรมีการบาดเจ็บของเซลล์หรือเนื้อเยื่ออะไรก
0: ็
1: ตามแต่เมื่อถ้ามันมีอะไรมาป้องกันสักอย่
0: าง
1: สุดท้ายมันก็จะไม่มีสารคัดหลั่งมาเจอกันและไปที่บาดแผล
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็ป้องกันได้เกือบจะ 100% นะอย่างที่หมอว่าก่อนที่จะไปหัวข้อต่อไปนะเมื่อกี้ที่แบบพี่หมอบอกเลยเนี่ยบางทีเวลาคนไข้มาหาพี่หมอเนี่ยก็คือเขาอาจจะโอ้แทบไม่รู้เลยครับว่าอีกฝั่งนึงเป็นยังไงบ้างหรือไม่ได้เช็คข้อมูลนะครับอย่างถ้าสมมติเท่าที่คุณหมอเจออยู่ตอนนี้ครับอย่างคนไข้เวลาเขาเข้าไปส่วนใหญ่จะมาจากสาเหตุอะไรครับ
0: ส่วนใหญ่ก็คือไม่ได้ใส่ถุงหรือใส่แล้วมันแตก
1: ครับ
0: นะครับจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเขาบอกว่ามันมีความเสี่ยงเราก็เข้าใจในมุมของเขาว่ามันเสี่ยงแล้วก็ประเมินคู่นอนไม่ได้ตับไม่ได้วันไหนสแตนกินเหล้าเมาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ทราบก็เลยมาตรวจแล้วก็ตามคู่เนี่ยมาตรวจไม่ได้ว่าเขาเป็นหรือเปล่าจริงๆถ้าเกิดเราตามคู่มาตรวจได้เช่นแบบเป็นคนที่รู้อยู่แล้วเนี่ยมันง่ายเลยนะครับแล้วก็เอาคู่มาตรวจเลยว่าเขาเป็นหรือเปล่า
1: ครับโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลับไปที่จุดเริ่มต้นที่สุดก็คือการป้องกัน
0: ครับ
1: นะครับหรือว่าสวมถุงยางอนามัยในฝั่งของฝ่ายชายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราไปทานเขาเรียกว่าอะไรบางทีถ้าผู้หญิงดูแลอย่างเดียวในเรื่องของการคุมกำเนิดก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องนี้อยู่ดีนะครับพี่หมอจะให้คำแนะนำยังไงดีว่าแบบโอเคสมมติแบบรณรงค์เล็กๆให้ใช้ถุงยางอนามัยอะไรเงี้ย
0: ครับก็จริงๆถุงยางอนามัยเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งในแง่ว่าป้องกัน HIV และจริงมันป้องกันโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยแถมยังป้องกันการตั้งครรภ์โดยที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีเพศสัมพันธ์กับคนที่แบบไม่ได้ตั้งใจจะแบบมีลูกจริงๆเนี่ยโอ้โหการใส่นี่มันก็ได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับ
1: ครับผมนะปลอดภัยกว่าแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจ
0: ครับ
1: ผมว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบสบายใจทั้งตัวเราและตัวเขานะ
0: ใช่ครับ
1: ครับผมอ่ะมานี่อีก period นึงเลยนะครับนั่นคือเพิ่งเสี่ยงมาเนี่ยทำยังไงดีครับถ้าสมมติว่าเพิ่งเสี่ยงมาเลยแล้วก็รู้สึกว่ากำลังวนที่จะติด HIV เนี่ยควรที่จะมาปรึกษาแพทย์ภายใน period ไหนครับช่วงเวลาชั่วโมงช่วงกี่วันอะไรประมาณนี้ครับที่สามารถที่จะโอเคเข้าไปหาได้แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดและยังทันอยู่ผมไม่แน่ใจว่ามันต้องทิ้งไปนานไหมแล้วมันจะหาไม่เจอหรือเปล่ามันควรจะรีบไปแค่ไหน
0: จริงๆถ้าเอาตามหลักการก็คือยิ่งเร็วยิ่งดีครับเพราะว่าจริงเชื้อ HIV ตัวเนี้ยตอนแรกที่มันถ้าเรานึกภาพตอนที่มันเข้าไปทางช่องทางเพศสัมพันธ์ใช่ไหมครับมันอยู่ตรงนั้นอยู่เสร็จแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นที่ไปจากเซลล์เราแล้วก็นำไปสู่เซลล์ภูมิคุ้มกันที่เป็นตัวหลักของเราตามที่บอกไปในเวลาช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาสำคัญถ้าเราให้ยาก่อนที่มันจะไปถึงจุดทำลายภูมิคุ้มกันของเราโดยตรงได้เนี่ยเข้าส่วนกลางเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเข้าตรงนั้นไปแล้วไม่ทันละซึ่งส่วนใหญ่เขายอมรับที่เวลาประมาณ72 ชั่วโมงแต่ยิ่งเร็วยิ่งดีเพราะนี่คือเวลาที่อยู่ในช่วงของที่เขาทำการทดลองในสัตว์ทดลองเพราะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเวลาที่แบบรับเชื้อมากน้อยแค่ไหนมันจะไปได้เร็วแค่ไหนเพราะนั้นเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ ส่วนใหญ่มักจะเกิดตอนกลางคืนถูกไหมฮะอีเวนต์พวกนี้เพราะนั้นบางคนก็จะชอบรอตอนเช้าก่อนก็ได้แต่จริงแล้วมันไปได้เลยเพราะจริงเราก็มีแต่ก็อยู่ที่โรงพยาบาลนะว่าอย่างเงี้ยเขาให้เป็นเคสฉุกเฉินหรือว่าแบบว่าสามารถเข้าไปปรึกษาได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้ายังอยู่ในช่วงแบบหนึ่งทุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกคลินิกหรือพวกสถานพยาบาลที่เขาตรวจเวลาอย่างเงี้ยอยู่แล้วเราก็สามารถเข้าไปประเมินความเสี่ยงแล้วก็ดูว่าจำเป็นต้องได้รับยาต้านหรือเปล่าได้เลยยิ่งเร็วยิ่งดีฮะ
1: ยิ่งเร็วยิ่งดีเมื่อกี้หลังไมค์กันเนี่ยเราคุยกันก็คือนอกจากไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือว่าไปที่คลินิกแล้วปัจจุบันไม่แน่ใจว่ามันมีสามารถที่จะหามาเทสเองคัดกรองเบื้องต้นอันเนี้ยไม่แน่ใจว่ามันทำได้เองไหมหรือว่าแม่นยำหรือเปล่าหรือว่าเออมันได้ถึงขั้นไหนแล้วในปัจจุบันอะไรเงี้ย
0: เท่าที่เข้าใจเทสเองเนี่ยมันก็จะมีแบบที่ตรวจเป็นแบบคล้ายๆกับตรวจเลือดปลายนิ้วนะครับแล้วก็มีตรวจเยื่อบุในช่องปากนะฮะซึ่งผมยังไม่เคยไปเห็นเองนะฮะแต่ว่ารู้แล้วแหละว่ามันมีแล้วก็มีขายตามท้องตลาดแล้วก็มีขายในพวกเว็บไซต์อะไรก็มีนะฮะซึ่งพวกนี้เขาก็แนะนำว่าสามารถทำได้เพื่อประเมินความเสี่ยงตนเองเพียงแต่ว่าพอทำแล้วเนี่ยหนึ่งก็คือหนึ่งคุณทำให้ถูกดูเรื่องความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ให้เรียบร้อยแล้วทำให้ถูกวิธีตามที่แนะนำและเมื่อพบว่าเป็นบวกไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหฉันเป็นแย่แล
1: ้
0: วจะจิตตกเมื่อบวกปุ๊บอันเนี้ยต้องรีบมาโรงพยาบาลเพื่อมาตรวจด้วยวิธีมาตรฐานเลยว่าตกลงมันใช่จริงหรือเปล่าแต่น้อยมันก็ทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันต้องมาตรวจรีบละมันจะเพิ่มความเร่งด่วนในความรู้สึกเราในทางกลับกันถ้ามันเป็นลบแต่เรายังรู้สึกว่าเราเสี่ยงเราไม่แน่ใจเรื่องผลของมันเนี่ยก็เราก็ยังต้องมาตรวจอยู่ดีเพราะนั้นมันเหมือนกับเป็นตัวที่เหมือนกับช่วยให้เราสบายใจคัดกรองเบื้องต้นก่อนแต่แนะนำว่าไม่ว่าผลจะเป็นยังไงเนี่ยก
1: ็
0: ควรจะรีบมาตรวจถ้าเราคิดว่าเราเสี่ยงเยอะจริงๆนะครับ
1: โอเคล่ะถ้าเกิดฟังถึงตอนตรงนี้นะผมว่าไปตรวจกับคุณหมออ่ะจะเป็นอย่างน้อยที่คลินิกก็ได้หรือถ้าเกิดโอเคแบบไปที่โรงพยาบาลได้ก็จะยิ่งดีเลยนะครับมาตอนที่หนึ่งหัวข้อเลยคือถ้าสมมุติว่าพูดถึงการให้ยาทันรู้เร็วภายใน72ชั่วโมงหรือเร็วกว่านั้นก็ดีนะฮะเพราะว่าคุณหมอเองก็สามารถที่จะประเมินได้ว่าควรที่จะให้รับยาเลยหรือเปล่าทีนี้เนี่ยไม่อย่างถ้าสมมติเป็นตัวที่ชื่อว่าเพปหรือเพรปถูกไหมผมออกเสียงถูกไหมฮะอันนี้คือเป็นตัวยาถูกไหมครับ
0: อันนี้เป็นวิธีการให้ยา
1: ลองอธิบายหน่อยดีกว่าครับ PEP หรือว่าเพปหรือเปล่า
0: ครับถ้า PEP ก็จะแปลว่าเพปเลยอันนี้มันย่อมาจาก post exposure prophylaxis post ก็คือแปลว่าหลังก
1: ็
0: คือแปลว่าไปมีความเสี่ยงมาแล้วแล้วเราจะมากินยาเพื่อป้องกันซึ่งเมื่อกี้ที่เราคุยกันแล้วว่ารู้ปุ๊บรีบมาภายใน72ชั่วโมงก็มาประเมินถ้าเสี่ยงมากก็กินยาถ้ากินยาก็จะสามารถช่วยป้องกันได้ซึ่งอันนี้เราก็ต้องเข้าใจว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนคนที่เป็นติดเชื้อแล้วกินยานะครับ
1: ครับ
0: ผู้ติดเชื้อกินยาเนี่ยเขาต้องกินยาไปตลอดชีวิตแล้วก็ด้วยสูตรยาแบบที่เขาแนะนำเนี่ยนะฮะซึ่งคนที่กินยาแบบเพปเนี่ยก็คือกินสูตรยาคล้ายๆกับคนที่รักษาโรคเลยฮะเพียงแต่ว่าเขาจะกินแค่ประมาณเดือนหนึ่งกินแค่เดือนเดียวแล้วก็มาประเมินดูว่าติดหรือเปล่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็จบเลิกกินได้นะครับอันนี้คือลักษณะของเพป PEP
1: อ๋อฮะหมายถึงว่ามันเป็นวิธีการให้ยาอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ในพีเรียดที่แบบจะดูว่ามีเชื้อจริงๆหรือเปล่าม
0: ีเชื้อที่เกิดจากการความเสี่ยงครั้งนั้นจริงๆหรือเปล่า
1: ก็คือจะเป็นยาตัวนี้ก่อนที่แบบหลักเดือนแหละเพื่อก็จะรู้แล้วว่าใช่ไหม
0: ครับ
1: ครับแล้วถ้าสมมติว่าตัว PREP ล่ะครับ
0: ทีนี้เวลาออกเสียงมันก็บางทีถ้ามันไม่ชัดมันก็จะคล้ายๆกันใช่ไหมถ้า PREP มันก็จะเป็น PREPอันนี้มันมาจากคำว่า pre exposure นั่นแปลว่าเราวางแผนแล้วว่าจะมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่มีความเสี่ยงและกินยาไว้ก่อนพูดง่ายคือกินยาก่อนเกิดเหตุการณ
1: ์โอเค pre กับ post
0: ใช่ครับ
1: ครับผมก็คือมันช่วงเวลาก็คือกินก่อน
0: ใช่อันนี้เป็นกินก่อนและกินหลัง
1: ม
0: ันก็จะเหมาะกับคนที่ทำงานบางประเภทที่ต้องแบบรู้ว่าจะต้องมีแบบเนี้ยฮะ
1: ครับผม
0: อ
1: ันนี้คือเราคำว่าทำงานบางประเภทเนี่ยยังไงบ้างคุณหมอปัจจุบันมันมีแง่งานไหนบ้างที่แบบมันก็ต้องคอนเซิร์นหรือว่าระวังตัวเอง
0: ผมก็เคยเจอลูกกลุ่มคนไข้ที่แบบมีลูกค้าที่เขาต้องดูอินเทอร์เทนหรือว่าต้องมีเพศสัมพันธ์ด้วยตอนนี้มันก็มีงานหลายแบบนะเราก็เข้าใจเขาก็แบบรู้ว่าจะมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมีงานนี่แต่ต้องมีแน่ๆหรือว่าคาดเดาไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาจะขอหรือไม่ก็แล้วแต่อันนี้มันก็จะมีงานประเภทนี้อยู่หรือเป็นไม่ต้องเป็นงานก็ได้ก็คือเป็นลักษณะของคู่ที่เขาแบบต้องไปทำงานแล้วแบบมีจะกลับบ้านแล้วมาเจอกันอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยแค่ช่วงนี้แหละ
1: ครับ
0: รู้ว่าจะมีละก็กินยาป้องกันไว้ก่อน
1: โอเค
0: อันนี้มันจะดีกว่าเมื่อกี้ตรงที่ว่าเมื่อกี้กิน1เดือนใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่อันเนี้ยถ้าเกิดสมมติเรากะว่าจะมีแค่วันนี้แหละเราก็จะกินแค่ วันก่อนหน้ามีแล้วก็กินหลังจากที่มีแค่2วันแค่นั้นเอง
1: อ๋อเป็นยาตัวเดียวกันแต่ว่ากินก่อนกับกินหลัง
0: ยาจะต่างกันนิดหน่อยคือถ้าเกิดเป็นแบบหลังเนี่ยจะกินแบบเหมือนคนที่รักษาโรคเลยแต่ถ้าก่อนเนี่ยตัวยามันจะน้อยกว่านิดนึงคือกินยาน้อยกว่าแล้วก็สั้นกว่า
1: ก็คือล่วงหน้า1วัน
0: ล่วงหน้า1วัน
1: แล้วหลังจากนั้น
0: หลังนั้นอีก2วันแล้วก็จบละ
1: ตาโอเคประมาณนี้คุณผู้ฟังแล้วทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเรื่องความมั่นใจนะตรวจเมื่อไหร่ถึงจะมั่นใจยกตัวอย่างเช่นหลังจากมีความเสี่ยงเนี่ยควรตรวจ HIV เมื่อไหร่จึงจะเหมาะสมก็คือถ้าเกิดเอาตามหัวข้อนี้เลยถ้าเกิดแอสซูมเมื่อกี้ก็คือภายใน72ชั่วโมงจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดถูกไหมฮะ
0: อันนี้คือช่วงเวลาที่ไปประเมินเพื่อกินยานะครับ
1: อ๋อครับ
0: อืม
1: โอเคงั้นถ้าสมมติว่าหลังจากที่มีความเสี่ยงตรวจ HIV เมื่อไหร่ถึงจะเหมาะสมฮะ
0: อันนี้ผมก็ต้องชี้แจงว่าเวลาที่มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็น P จะไปแบบมีเพศสัมพันธ์แล้วมากินป้องกันเนาะหรือว่าเราคิดว่าจะมารับยาเพื่อเตรียมจะไปมีแบบ PrEP เนาะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามเนี่ยคุณต้องรู้ไว้เลยว่าเดี๋ยวเวลาคุณไปเนี่ยหมอเขาจะตรวจ HIV คุณก่อนซึ่งนั่นแปลว่ามันเขาไม่ได้ต้องการจะตรวจเพื่อเนี่ยคุณไปมีความเสี่ยงมาเนี่ยติดหรือยังนะการตรวจอันเนี้ยเขาตรวจเพื่อว่าคุณน่ะจริงๆแล้วเป็นผู้มีเชื้อ HIV อยู่เดิมหรือเปล่า
1: อ๋อเออนะครับแล้วทำไมบางคนนะคุณหมอตรวจ HIV ที่ทันทีหลังมีความเสี่ยงนะแต่ว่าผลมันก็ยังไม่สามารถยืนยันได้อะครับ
0: เพราะว่าเวลาที่เราตรวจ HIV เนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิธีว่าเราตรวจหาอะไรนะครับอย่างปกติแล้วเนี่ยเราเวลาเราตรวจหา HIV ถ้าเรานึกถึงโควิดเราตรวจจมูกใช่ไหมฮะหาแอนติเจนบางทีก็มีการตรวจเลือดหาแอนติบอดีทีนี้ในร่างกายเรากว่าจะมีสิ่งบางอย่างที่ให้ตรวจได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาอย่างเวลาเราตรวจ HIV เนี่ยเราตรวจแอนติบอดีแล้วก็แอนติเจนด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ทุกที่เนี่ยผมว่าใช้แบบเดียวกันหมดแล้วคือตรวจทั้งคู่เลยในการเจาะเลือด1ครั้งทีนี้ระยะเวลาเนี่ยกว่าจะตรวจพบเนี่ยเร็วที่สุดที่เป็นไปได้ก็คือประมาณ2อาทิตย์พูดง่ายคือคุณลันไปมีความเสี่ยงมาคุณรับเชื้อมาเนี่ยต่อให้คุณติดจริงๆเนี่ยคุณเจาะเลือดปัดถัดจากวันนั้นมา1วันเนี่ยมันก็ไม่เจ
1: อ
0: ต้องรอประมาณ2อาทิตย
1: ์โอเค
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอทำก็คือเวลาที่ไปมีความเสี่ยงมาเจอหมอปุ๊บประเมินความเสี่ยงเรียบร้อยเขาจะเจาะก่อนว่าคุณเป็นก่อนหรือเปล่า
1: ครับ
0: เสร็จแล้วเขาก็จะให้กินยาถ้าเสี่ยงแล้วเขาก็จะนัดมาดูที่2อาทิตย์ว่าตกลงรอดไหม
1: โอเคมันก็จะมีแบบ period ของมันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องดูก่อนว่าจริงๆแล้วมีอยู่แล้ว
0: ใช่เพราะถ้าเรามีอยู่ก่อนก็แปลว่ามันไม่เกี่ยวกับครั้งนั้นเราเป็นอยู่แล้ว
1: มันก็จะได้รักษาได
0: ้มันจะเข้าสู่การรักษาแล้วไม่ใช่ป้องกันละ
1: ครับผมโอเคนะฮะประมาณนี้คุณผู้ฟังตามทันนะส่วนในเรื่องของ window period คืออะไรและประชาชนควรเข้าใจเรื่องนี้อย่างไรอ่ะเดี๋ยวให้แบบอธิบายเรื่องนี้เลยเพราะว่าสมมุติว่าคำว่าเป็น window period เนี่ยตัวผมเองถ้าเป็นตัวแทนคุณผู้ดูหรือคุณผู้ฟังเองก็จะอาจจะยังไม่เข้าใจคำศัพท์นี้เท่าไหร
0: ่ก็คือเมื่อกี้ที่คุณมีพูดมาแล้วล่ะก็คือช่วงเวลาที่ไปติดเชื้อมาแต่ว่ามันตรวจไม่พบเนี่ยช่วงเวลานี้แหละที่เรียกว่า window period
1: ค
0: ือติดเชื้อแล้วแหละแต่ว่ามันยังตรวจไม่เจ
1: อ
0: ก็คือเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายมันยังไม่ได้สร้างสิ่งที่ตัวเทสเราอ่ะจะไปหาได้ก็ต้องใช้เวลา
1: คล้ายๆมันก็ไม่เชิงมันใช้คำว่าระยะเวลาฟักตัวไหมระยะรอคอยมันก็ไม่เชิง
0: คือระยะฟักตัวเนี่ยโดยความหมายคือตั้งแต่รับเชื้อจนมีอาการแต่เผอิญว่าไอ้โรคนี้บางทีมันไม่มีอาการไงเราจะไปรอมันก็ยากไม่รู้จะมีอาการเมื่อไหร่ก็เลยต้องแบบเรารู้ว่าไดนามิกของตัวเชื้อโรคเนี่ยติดเชื้อปุ๊บจะมีสิ่งที่ตรวจพบได้ภายในเวลาเท่าไหร่แล้วก็ไปตรวจที่เวลานั้น
1: โอเคแล้วนี้หากตรวจแล้วแบบมันไม่พบเชื้อจริงๆครับแล้วอยู่ในช่วงแบบ window period ที่เราคุยกันเนี่ยระหว่างนี้ควรทำยังไงต่
0: อถ้าสมมุติว่าไปมีความเสี่ยงอันนี้มันก็มีหลาย setting นะฮะแต่ถ้าเกิดเอาว่าแบบไปมีความเสี่ยงมาแล้วเราไปตรวจมาก็อย่างที่บอกไปแล้วว่า2อาทิตย์เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเพิ่งมีมาแล้วเราไปตรวจภายใน1อาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็ยังอาจจะไม่เจอก็ได้เพราะนั้นเราก็หนึ่งคือช่วงนี้อย่างน้อยเราต้องทำตัวให้เซฟไว้ไม่ต้องไปรับเชื้อเพิ่มอีกไม่ต้องไปมีพฤติกรรมเสี่ยงอีก
1: ครับ
0: แล้วก็ไปรอตรวจในช่วงเวลาที่เหมาะส
1: ม
0: เว้นแต่ว่าเรามีเหตุที่เราต้องรู้จริงๆว่าต้องรู้วันนั้นเลยว่าฉันติดหรือเปล่าก็ต้องใช้วิธีที่ไวขึ้นหมายถึงว่ารู้ได้เร็วขึ้นเช่นการตรวจสารพันธุกรรมไวรัสโดยตรงเลยซึ่งก็ต้องไปที่โรงพยาบาลถึงจะตรวจได้
1: โอเคนะครับก็จะมีวิธีที่แอดวานซ์กว่าแบบ
0: อันนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์เป็นรายๆไป
1: อ๋อ
0: แต่ส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีอย่างที่บอกก็คือรอตามเวลาที่กำหนด
1: ตัวอย่าง
0: ที่แบบต้องรู้เร็วเช่นผู้หญิงตั้งครรภ์นะฮะที่เขาต้องป้องกันไปสู่ลูกอย่างเงี้ยเขาต้องรีบรู้เร็วเขาจะมารอ2อาทิตย์แล้วรู้ว่าเป็นไม่เป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันมีผลต่อลูกนึกออกม
1: ั้ยใช่โอเคครับแล้วการตรวจ HIV ในปัจจุบันเนี่ยมีวิธีไหนบ้างและสามารถที่จะตรวจได้ที่ไหนบ้างณปัจจุบัน
0: ตรวจวินิจฉัยโรค HIV ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ครับก็ถ้ ถ้าแบบวิธีที่ประชาชนทำได้เองก็อย่างที่บอกคือมีทั้งแบบตรวจเลือดแล้วก็ตรวจเยื่อบุในช่องปากอันนี้ตรวจได้เองตรวจเสร็จผลเป็นบวกก็ให้มายืนยันที่โรงพยาบาลถ้าผลเป็นลบก็ต้องพิจารณาว่าอยู่ในช่วงวินโดว์พีเรียดหรือเปล่าถ้าอยู่ก็ต้องอาจจะต้องรอเวลาก่อนนะครับแล้วลองตรวจเวลานั้นอีกทีนึงแต่ถ้ามาที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่แล้วหลักๆเขาก็ตรวจเลือดแหละครับว่ามีเชื้อขึ้นหรือเปล่าถ้ามีเชื้อขึ้นปุ๊บก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาซึ่งก็จะมีการยืนยันอีกเพราะมันก็เคยมีข่าวว่าตรวจผิดคนอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะเขาก็จะมีการเจาะเลือด2ครั้งเพื่อดูว่าบวกแล้วเจาะซ้ำอีกทีนึงถูกคนบ้าเผื่อแบบ
1: ให้แม่นยำที่สุด
0: ให้มันถูกต้องไม่ระบุผิดคนไข้อย่างเงี้ยไม่งั้นคนนึงที่ถูกวินิจฉัยผิดว่าเป็นเอชไอวีก็มีผลต่อชีวิตเขาเยอะมากเลยเพราะถ้าคุณจะถูกเจาะเลือด2ครั้งนะปกติอันนี้จะได้รู้ว่าทำไมเขาต้องเจาะหลายรอบเขาจะได้ระบุว่าคุณไม่เจาะผิดตัว
1: โอเคหรือสมมติว่าโอเคแหละเราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปยังไงแต่ว่าถ้ามันไปถึงขั้นนั้นก็จำแม่นๆเราต้องตรวจ2รอบนะประมาณนั้นประมาณนั้นนะฮะอ่ะในช่วงสุดท้ายครับรู้ผลแล้วใช้ชีวิตยังไงให้มั่นใจหน่อยนะครับและหากว่าตรวจพบ HIV ในปัจจุบันเนี่ยสามารถรักษาแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยไหมครับพี่หมอ
0: ครับก็ถ้าเกิดยิ่งรู้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าช่วงที่ติดแรกๆเนี่ยมันยังไม่ทำอะไรเรามากมันค่อยๆเริ่มไปทำลายภูมิคุ้มกันเราย ิ่งเราปล่อยไว้นานมันก็ทำลายเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรารู้เร็วรีบเริ่มยาเร็วควบคุมไวรัสได้เราใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติเลยเหมือนที่บอกไปว่าเราในชีวิตที่เราเดินๆอยู่บนตามท้องถนนเนี่ยเราดูแทบดูไม่ออกหรอกครับว่าคนไหนเป็นคนที่มีเชื้อ HIV
1: ครับ
0: เขาอาจจะเป็นคนที่กินยาต้านแล้วก็ใช้ชีวิตปกติได้ปรับบน
1: เหมือนเรา
0: ได
1: ้เลย
0: ใช่ครับไม่มีปัญหาอะไรก็อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข
1: ครับผมโอ้นะฮะหากรับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องนะช่วยควบคุมเชื้อ HIV ได้ยังไงแล้วทำไมมันถึงสำคัญในเรื่องนี
0: ้อันนี้เมื่อกี้ก็ต้องเน้นว่าพอกินยาต้านแล้วเนาะอันนี้พอรักษาเนี่ยความสำคัญคือมันต้องกินยาไปตลอดชีวิตเนาะ
1: ครับ
0: กินไปตลอดเลยเพราะว่าไวรัสเนี่ยมันซ่อนอยู่ในเซลล์ภูมิคุ้มกันเราและเวลาที่หมอตรวจเลือดเพื่อเวลาที่ผู้ป่วยกินยาต้านเนี่ยหมอเขาจะนัดมาเพื่อเช็คไวรัสในเลือดเป็นระยะ
1: ครับ
0: ว่าไวรัสเนี่ยมันยังสามารถควบคุมได้อยู่หรือเปล่
1: า
0: ควบคุมได้คือตรวจไม่เจอในเลือด
1: อ๋อครับ
0: แต่บางคนแค่บางคนเข้าใจว่าไม่เจอก็หายแล้วแล้วบางคนก็หยุดกินนะซึ่งอันตรายมากเพราะมันอยู่ในเซลล์อยู
1: ่
0: ถ้าคุณหยุดกินปุ๊บไอ้ที่อยู่ในเซลล์เนี่ยมันก็จะโผล่มาในเลือดอีกทีนึงแล้วคุณก็จะสามารถโดนทำลายภูมิคุ้มกันและกลับไปสู่ระยะที่เป็นเอดได้อีกทีนึงด้วยถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่ได้กินยาต้านเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับ
1: ครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวทวนความเข้าใจนิดนึงพี่หมอหมายความว่าในช่วงแบบพีเรียดแรกที่เราเจอที่เขาตรวจเจอเลยแล้วต้องรับยาเพื่อไม่ให้มาโชว์ในเลือดมันจะอยู่ที่เซลล์ก่อน
0: ครับมันอยู่ที่มันเข้ามาทางเพศมันเข้ามาทางเยื่อบุแล้วก็เข้าไปที่ศูนย์กลางของภูมิคุ้มกัน
1: ครับ
0: ครับแล้วมันก็ซ่อนอยู่ตรงนั้นแหละ
1: ครับ
0: นะครับแล้วมันก็จะมีโผล่ในเลือดเราให้ยาไปมันก็จะกดในเลือดได้สนิทนะคร
1: ับ
0: เราก็จะพบรายงานว่าไม่เจอไวรัสในเลือดแต่พอเจอคำเนี้ยบางทีคนไข้เข้าใจว่าหายแล้วไม่มีแล้วแต่จริงแล้วมันยังซ่อนอยู่คือต้องกินยาตลอด
1: นะครับแล้วคนที่อยู่ร่วมกันล่ะสมมติคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันร่วมบ้านกันทานข้าวด้วยกันที่ทำงานใช้ชีวิตประจำวันร่วมกันกับผู้ที่มีเชื้อ HIV นั่นแหละนะครับอันนี้เนี่ยสามารถที่จะเขาจะสามารถติดต่อกันยังไงได้ไหมหรือว่าในปัจจุบันมันดูแลได้แล้วก็เราควรที่จะพูดถึงก็การปฏิบัติแหละเราจะปฏิบัติต่อเขายังไง
0: เพราะจริงๆวิธีการติดหลักๆมันก็คือเพศสัมพันธ์เนาะ
1: ครับ
0: คือถ้าเกิดไม่มีเพศสัมพันธ์กับคนที่มีเชื้อเนี่ยเราก็ไม่ติดอยู่แล้วถูกไหมฮะ
1: ใช่ไหม
0: แต่อื่นที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็เช่นว่าเราก็ต้องพยายามระวังอย่าให้พวกเลือดของเขามากระเด็นโดนร่างกายหรือบาดแผลหรือพวกเยื่อบุเข้าตาเข้าอะไรเรา
1: ค
0: ือระวังแค่ประเด็นนี้แหละฮะที่เหลือก็คือแบบพวกกินข้าวด้วยกันเข้าห้องน้ำด้วยกันหรือแม้แต่บางคนเคยถามว่ายุงไปกัดคนที่มีเชื้อ HIVแล้วมากัดเราจะติดไหมก็ไม่ติดนะครับก็ไม่ติดแบบนั้น
1: ภาชนะล่ะ
0: ภาชนะก็ไม่มีปัญหาฮะ
1: ครับ
0: โอกาสแบบนี้นี่แทบไม่มีที่น่ากลัวจริงที่พอจะเป็นไปได้ก็คือเนี่ยแหละฮะเลือดเขาเช่นแบบเขาแบบมีแผลเลือดออกอย่างเงี้ยแล้วเลือดอาจจะกระเด็นมาโดนเราโดนแผลเราอะไรเงี้ยเรามีแผลอยู่แล้วโดนอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเริ่มต้องประเมินนิดนึงละมีแค่ตรงเนี้ยที่ต้องระวังนอกนั้นแทบแบบใช้ชีวิตร่วมกันได้ปกติเลยครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าพูดถึงเรื่องของข้อที่จะควรปฏิบัติต่อเขาถ้าเรารู้ว่าโอเคอาจจะมีคนที่เรารู้จักคนที่อาจจะเป็นเพื่อนเราคนที่อาจจะอยู่ในที่ทำงานของเราหรือในครอบครัวเราถ้าสุดท้ายแล้วเขาแค่มีเชื้อนะแต่ว่าสิ่งที่เขาดูแลตัวเองมันไม่สามารถที่จะมาส่งต่อได้อยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นก็เราก็ปฏิบัติต่อเขาได้
0: ครับใช้ชีวิตเหมือนคนในครอบครัวได้เลย
1: ครับผม
0: ดีซะอีกว่าเราก็จะได้แบบช่วยคอยเตือนเขาเรื่องการกินยาให้มันสม่ำเสมอด้วย
1: นะครับก็ช่วยกันดูแลได้ช่วยกันดูแลได้นะสุดท้ายแล้วแบบอยากให้พี่หมอฝากถึงทุกคนละกันนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยเวลาอ่านข่าวมันก็ต้องเห็นผ่านตาบ้างแหละว่าตัวเลขหรือว่ายอดที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันเยอะมากขึ้นจริงๆบางทีเขาแบบรู้สึกโอ้โหระบาดหนักเลยอะไรอย่างเงี้ยบางทีแต่ว่าเมื่อกี้พี่หมอบอกแล้วว่าเมื่อมันตรวจอ่ะมันก็จะพบเจอผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันก็เมื่ออยู่แล้วมันก็จะอยู่ไปตลอดมันจะไม่ได้เหมือนการเป็นหวัดไงไม่ได้เหมือนเป็นโควิด
0: เป็นปุ๊บหายก็จบแล้วก็ไม่ใช่ผู้ติดเชื้อแล้วนี่คือเป็นผู้ติดเชื้อแล้วเมื่อไหร่เป็นก็เป็นไปตลอด
1: ครับ
0: ครับเพียงแต่ว่าก็คือเราก็จะมาดูอย่างเราก็มีเป้าหมายนะครับเวลารักษาโรคพวกนี้ว่าคนที่เป็นเนี่ยก็คือต้องได้รู้ว่าตัวเองเป็นอย่างนี้เราก็อยากให้ได้แบบ 90% เลยแล้วคนที่เป็นโรคก็ต้องได้รับการรักษาแล้วคนที่ได้รับการรักษาก็ต้องควบคุมไวรัสให้ได้เนี่ยถ้าเราทำตามนี้ได้เนี่ยจริงก็ไม่มีปัญหาต่อให้ตัวเลขจะเยอะแต่ถ้าเราควบคุมได้ก็โอเคแต่ดีที่สุดคืออยากให้มีเนี่ยดีที่สุดแล้วนะครับ
1: นะคะโอเคครับเรียกว่าครบถ้วนทีเดียวถ้าสมมติว่ารีแคปสั้นๆก็คือเหมือนย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นเมื่อเรารู้แล้วนะฮะว่าโอเคเชื้อเนี้ยมันมีและมันอยู่ในทิศทางที่เราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้มันต้องทานยาไปตลอดชีวิตก็ต้องทานแหละแต่ถ้าสมมติว่ากลับไปจุดเริ่มต้นเลยแล้วคือเรื่องของคู่นอน
0: ครับ
1: ข้อแรกและป้องกัน ให้ถูกต้องแล้วเมื่อรู้แล้วว่ามีความเสี่ยงไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีไปหาพี่หมอดีกว่าให้ตรวจให้ถูกวิธีว่าเราจะต้องดูแลอย่างไรเดี๋ยวพี่หมอก็จะเลือกให้เองว่าโอเคจะเป็นโพสต์เป็นพรีอะไรก็ว่ากันไปแล้วเมื่อรู้แล้วนะครับว่าโอเคเรามีเชื้อนะสิ่งที่เราควรทำก็คือดูแลตัวเองครับแล้วก็ทานยาไปตลอดเลยเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตต่อได้นะครับแล้วก็อย่างที่ถามพี่หมอเมื่อกี้ว่ามันใช้ชีวิตต่อได้ยาวๆเลยก็ใช้ไปได้เลยเหมือนคนปกติ
0: จริ งๆอ
1: ายุ
0: ไขก็เหมือนคนปกติเลยครับคุณก็ต่อไปอนาคตคุณก็อาจจะมีโรคอื่นๆพวกโรคตามความเสื่อมเบาหวานอะไรก็เหมือนคนปกติก็กินยาไปจริงๆเราจะมองเขาเหมือนคนที่มีโรคประจำตัวที่ต้องกินยาก็ได้นะครับก็เขาก็เหมือนคนที่อย่างคนเป็นเบาหวานเขาก็กินยาประจำใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: ก็คล้ายๆอย่างนั้นเนี่ยเขาก็เป็นโรคมีเชื้อนี้เขาก็กินยาประจำของเขาไป
1: เป็นไตก็ต้องกินท
0: ุ
1: กวัน
0: กินเยอะกว่าด้วย
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: นะฮะเบาหวาน
0: ยาต้านนี่กินเม็ดเดียวเอง
1: เม็ดเดียว
0: ทั่วไปกินเม็ดเดียวกันละครั้ง
1: ครับผมต้องตามเวลาไหมลืม
0: ส่วนใหญ่ให้ตรงเวลาฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเวลาที่พอเราแบบไม่ตรงเวลาเยอะแล้วพอระดับยามเปลี่ยนไปไวรัสมันมีโอกาสจะโผล่ขึ้นมาได้เหมือนกันครับ
1: ก็นี่แหละก็สมมติว่ารู้ไว้ว่าเราเป็นคนดูแลแล้วกันเราก็จะได้เตือนเขาได้วันนี้ทานหรือยังเวลานี้นะ
0: ตั้งเวลาไว้มีวินัยอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้ชีวิต
1: ส่วนเร
0: ื่อง
1: การใช้ชีวิตออกกำลังกายการทานอะไรทุกอย่างเหมือนเดิม
0: ได้หมดเลยฮะก็ดูแลสุขภาพตามที่ควรจะเป็นงดของมันออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยตามปกติได้เลย
1: นะครับความน่ากลัวผมว่าไอ้สิ่งเนี้ยเมื่อมันไปอยู่แล้วแล้วเราไม่รู้เนาะมันจะน่ากลัวกว่าเพราะมันจะพัฒนาไปสู่การเป็นเอดส์ได้เพราะว่ามันก็น้องก็จะมีฤทธิ์เดชในการทำลายภูมิคุ้มกันของเราไปเรื่อยๆนะฮะแล้วพอลองเช็คกับพี่หมอดูเมื่อกี้เนี่ยตัวผมยังเข้าใจอยู่ว่าเอ๊ะถ้าเกิดเอาแบบจนเสียชีวิตเลยหรือฆ่าชีวิตประชากรอะไรเงี้ยอาจจะเป็นฝั่งของพี่มะหรือว่ามะเร็งแต่ว่าอย่างที่พี่หมอบอกเมื่อสักครู่นี้คือสูงสุดคือหัวใจและหลอดเลือด
0: พวกนี้มันตายแบบถ้าเกิดวินิจฉัยไม่ทันมันแบบเสียชีวิตได้รวดเร็วเลยพวกโรคหัวใจอะไรเงี้ย
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองทุกมิติฮะอันนี้ก็เป็นอีกหมวดหนึ่งในการที่จะให้แบบทุกคนได้รู้แหละแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันตั้งแต่คุณดูแลตัวเองในปัจจุบันในเรื่องของคู่นอนการป้องกันที่ถูกต้องนะครับการกล้าหาญชาญชัยที่จะป้องกันตัวเองนะครับแล้วก็การดูแลตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องอื่นๆก็นั่นแหละครับดูแลตัวเองให้แข็งแรงในทุกด้านเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนี้หรือว่าเรื่องอื่นๆไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวในเดือนหน้าพี่สี่เราจะพูดคุยในหัวข้ออะไรดีครับ
2: โรคสะเก็ดเงินคร
1: ับ โรคสะเก็ดเงิน
2: ใช่ครับตรงกับวันสะเก็ดเงินโรค
1: ว้าวตรงวันสะเก็ดเงินโรคพอดีนะครับก็จะมีพี่หมอจากต้องเป็นแผนกอะไรทีนี
2: ้ผิวหนังครับผม
1: เป็นผิวหนังโอเคนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่หมอเติร์ดมากวันนี้ก็มาให้ความรู้แล้วก็ให้หนึ่งคือป้องกันยังไงเลือกคู่นอนยังไงดูแลตัวเองอย่างไรแล้วก็วิธีการทานยาบางทีถ้าเรารู้ความเสี่ยงเราก็ไปเลือกตัวพรีได้ไปหาคุณหมอ จริงๆแล้วผมว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นทางเลือกในการที่จะตรวจด้วยตัวเองมันก็เป็นความสบายใจระยะสั้นนะ
0: ได้ครับก็ทำได้ไม่มีปัญหาบางทีมันหาง่ายไงเจอแบบปุ๊บตรวจเลยอะไรเงี้ย
1: นะครับแต่ว่าทางนี้ก็ไปตรวจกับพี่หมอดีกว่านะผมว่านะครับแล้วก็พี่หมอก็ยืนยันแล้วว่ามันสามารถที่จะรู้เร็วก็รักษาให้เชื้อมันสงบไม่มาอยู่ในเลือดได้แล้วก็ไม่ให้มาทำลายภูมิคุ้มกันของเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตต่อได
0: ้ครับ
1: ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่หมอมากครับผมและนี่คือพี่หมอเติร์ดนะครับก็คือนายแพทย์พลากรพนารัตน์นะฮะซึ่งพี่หมอเองก็เป็นอายุรแพทย์นะครับโรคติดเชื้อฝ่ายอายุรกรรมนะฮะวันนี้ขอบคุณทางพี่หมอเติร์ดนะครับน้องซีแล้วก็โรงพยาบาลสมเด็จณศรีราชาสภากาชาดไทยมากๆนะครับเดี๋ยวในช่วงของเดือนหน้าอย่างที่บอกไปก็จะเป็นในเรื่องของสะเก็ดเงินและนะครับตรงกับวันสะเก็ดเงินพอดีเลยนะฮะใครที่อาจจะเรียกว่าสนใจในเรื่องนี้อยู่จริงๆถ้าเกิดเป็นฝั่งของสะเก็ดเงินเนี่ยเขาจะมาจากเรื่องอะไรบ้างครับที่จะสามารถพัฒนาเป็น
2: ส่วนใหญ่มาจากโรคผิวหนัง
1: ส่วนใหญ่จะมาจากโรคผิวหนังเพราะฉะนั้นก็ใครที่แบบสนใจเรื่องนี้ติดตามได้นะครับสำหรับในเดือนหน้านะครับวันพุธสุดท้ายของเดือนนะ
3: คุยกับหมอสมเด็จ
4: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
5: เสร็จชะแน
4: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
6: เงินจะไม่พอแล้ว
7: มีทองไหม
6: มี
7: งั้นไปทองมาเงินไปสิ

0: พียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
1: เต๋าสมชาย
0: รู้ลึก
1: รู้จริง
0: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
1: เสร็จชันแน่
0: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
1: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟังSunshine Radioแล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
3: Sunshine Top 20
1: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโรงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1: แล้วส่งคะแนนทุกช่วงดีเจ
2: Sunshine Top 20
1: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

ตอนนี้ในช่วงเวลาหลัง4โมงเย็นกับ23นาทีครับกลับบ้านกันในช่วงเวลาหลังเลิกงานกับฟิล์มที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะฮะนี่คือหนึ่งงานจากสาวๆ Mick Fuss นะฮะชื่อเพลงว่าก่อนจบเพลงนี้นะฮะ Go To Know Me ส่วนก่อนหน้าคืองานที่คุณช่วยเลือกไว้ครับเป็นเพลงรักแรกพบจาก Tattoo Color นะครับจัดให้เรียบร้อยนะตอนนี้ครับช่วงนี้คุณผู้ฟังมีอีกหนึ่งข่าวกิจกรรมมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนกันนะฮะใครที่อาจจะฟังเพลงมาตลอดอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่าคงได้ยินเพลงของน้องนุ่นิวชวรินทร์อยู่บ้างนะครับตอนนี้เรามีข่าวดีคุณผู้ฟังสามารถที่จะมาลุ้นกิจกรรมของเราได้นะครับเพราะว่าเราเองก็มีกิจกรรมที่จะแจกบัตรคอนเสิร์ตให้คุณเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตเดี่ยวของนุ่นิวชวรินทร์นะครับในครั้งนี้นั่นคือคอนเสิร์ตที่ชื่อว่านุ่นิว Second Concert Born to be นุ่นิว Concert ครับเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่2แล้วของนุ่นิวชวรินทร์นะครับวันที่น้องจะเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยก็คือวันที่31 ตุลาคม 2569ณ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับใครอยากที่จะไปเจอน้องไปฟังเสียงน้องสดๆเลยนะครับมาร่วมลุ้นบัตรชมคอนเสิร์ตครั้งนี้กันได้นะครับกิจกรรมนี้นะครับเราแจกทั้งหมด6รางวัล นะครับเพียงออนไลน์ไปที่ Facebook Fanpage ของเรานะ Sunshine Radio Thailand นะครับเข้าไปดูเลยนะครับจะมีโพสต์ปักหมุดเอาไว้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะฮะแล้วก็ทำตามกติกาได้เลยนะครับบอกเราหน่อยว่าคุณติดตามนุ่นิวชวรินทร์เพิร์ทพิริยวงศ์คนนี้นะจากผลงานชิ้นไหนอาจจะเป็นผลงานในฝั่งของละครซีรีส์ก็ได้หรือจะเป็นผลงานเพลงก็ได้เล่าให้เราฟังหน่อยนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยสามารถที่จะโพสแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังได้ในคอมเมนต์ใต้โพสได้เลยนะครับแล้วก็เราจะเล่นกันถึงวันที่8ตุลาคมนี้เท่านั้นเดี๋ยววันที่9ฟิล์มจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับที่จะเป็นผู้โชคดีได้บัตรคอนเสิร์ตไปดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้สำหรับนุ่นิว Second Concert Born to be นุ่นิว Concert นะครับส่วนใครที่สนใจนะครับอยากที่จะดูเหมือนกันแต่ว่าอาจจะโอเคแบบบ้านไกลอะไรอย่างเงี้ยสามารถมีอีกหนึ่งช่องทางนะที่คุณจะมีความสุขการดูคอนเสิร์ตนุ่นิวได้ครับนั่นคือไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับในราคาเริ่มต้น 1,290 บาทหรือจะเลือกเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งครับดูสดพร้อมรีรันได้อีก5วันนะครับก็สามารถซื้อได้แพ็กเกจนี้ 1,690 บาทนะครับแล้วก็ดูสดแบบไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วก็รีรันต่อเนื่องได้10วันเลย 1,990 บาทเท่านั้นเองสามารถที่จะเลือกแพ็กที่ใช่แล้วก็เตรียมรับชมความสุขและมีความสุขไปพร้อมกันได้แล้วที่ alltickets.com เท่านั้นนะครับ

0: งานที่ช่วยเลือกเข้ามาจาก Maroon 5นี่คือ One Go Home Without You นะครับก่อนหน้าคือสวัสดีค่ะงานจากลิซ่าลาลิสามโนบาลนะครับส่วนนี้ทบทวนครับแฮปเพลงที่เป็น Top of the Week กัน
1: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้า Pacific Plus สีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน

0: Sunshine Top of the Week สนับสนุนโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวัน
1: และนี่ก็คือ5เพลงแล้วครับที่เป็น Top of the Week ในสัปดาห์ล่าสุดนะฮะขอบคุณด้วยกับทางผู้สนับสนุนของเราครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาหรือว่าทางโรงแรมแปซิฟิกพาร์คศรีราชาด้วยนะครับดูแลซัพพอร์ตเสมอมาครับทั้งการรายงานชาร์ตในแต่ละสัปดาห์แล้วก็ Top of the Week แบบนี้ในทุกๆวันทุกช่วงดีเจด้วยนะช่วงนี้ครับพาร์คศรีราชาเองเนี่ยจ่ายเพียง 1,599 บาทเท่านั้นครับราคาแพ็คเกจนี้จะมีเป็นห้องสตูดิโอไทป์นะครับแล้วก็ห้องดีลักซ์เพิ่มนิดหน่อย 1,899 บาทนะครับแล้วก็ทั้งสองไทป์จะได้อาหารเช้าสำหรับ2ท่านนะพักสบายแล้วก็ทำเลดีครับใจกลางเมืองศรีราชาเลยเดินทางง่ายมากแล้วก็มีบริการรถรับส่งนะครับที่เป็นรถกอล์ฟรับส่งเนี่ยในโซนศรีราชานครด้วยนะสามารถบุ๊กิ้งครับจองล่วงหน้าได้เลยครับ2ช่องทางก็คือ0383286600หรือ0863262527นะครับช่องทางอีเมลคือ reservation@hotelpacificpark.com ครับ

0: พิเศษเพียงแจ้งว่าฟังจากซันชายเรดิโอรับวงเงินเพิ่มบาทละ 3,000 ลดดอกเบี้ยเหลือเพียง 0.99% ด่วนวันนี้ถึง30กันยายน69รีบไปเลยที่ร้านทองมาเงินไปทุกสาขาใกล้บ้าน
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่เซ็นทรัลมารีนาเอาท์เลท The First Day Tonight Lifestyle Outlet in Thailand หนึ่งเดียวในไทยพบกับแบรนด์โปรดของคุณมากมายลดแรงสูงสุด 70% และพิเศษสุดช้อปปิ้งจุใจชิลกับ Night Market สุดฮิตกว่า100ร้านค้าเปิดยาวถึงเที่ยงคืนพร้อมเติมเต็มกับความอร่อยกับร้านอาหารเกาหลีรสเลิศเซ็นทรัลมารีนาเอาท์เลทใกล้กว่าที่คิดสนุกกว่าที่เคย
3: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaสัปดาห์นี้ได้เวลามาลุ้นตั๋วชมภาพยนตร์นะครับในช่วงของ SF Know How Now Showing ด้วยกันนะฮะสัปดาห์นี้เนี่ยมีภาพยนตร์3เรื่องมาแนะนำคุณผู้ฟังเหมือนเดิมเลยครับแต่ว่ามีเรื่องอะไรบ้างมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าแล้วอาจจะเป็นคำตอบที่ทำให้คุณได้ตั๋วชมภาพยนตร์จากฟิล์มก็ได้นะครับสัปดาห์นี้เราแจกเหมือนเดิมนะครับ5รางวัลรางวัลละ4ใบให้คุณไปดูภาพยนตร์จุกๆเลยนะครับดูคนเดียวก็ดูได้ทั้ง4เรื่องแน่นะครับเรื่องแรกก็คือจักรวาลที่หยดนะครับที่หยดตอนสมิงเขากวางครับเป็นแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์สยองขวัญที่นำโดยพี่ณเดชน์คุกิมิยะนะครับองอาจเจียมเจริญพรกุลนะครับแล้วก็คุณเมลดาสุศรีนะครับเรื่องนี้จะเข้าฉายวันนี้นะครับในโรงภาพยนตร์เป็นวันแรกเลยส่วนเรื่องที่2นะครับมีนักแสดงอย่างดาโกต้าจอห์นสันนะครับแล้วก็มีแอนแฮทเวย์รวมถึงจอร์จแฮนเน็ตนะฮะเป็นแนวดราม่าระทึกขวัญอาชญากรรมที่ชื่อเรื่องว่า Verityเงื่อนวิปลาสนะครับกำกับโดยไมเคิลโชอันเตอร์นะครับเข้าฉายในวันพรุ่งนี้1ตุลาคมเป็นวันแรกในโรงภาพยนตร์นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องคือ Teenage Sex and Death at Campมิอัสมานะครับหรือว่ามิอัสมาค่ายสยองของสองเรานะครับเป็นแนวตลกนะครับสยองขวัญระทึกขวัญและมีความโรแมนติกด้วยนำแสดงโดยฮันน่าไอบินเดอร์จิลเลียนอันเดอร์สันและอแมนดาฟ็อกซ์กำกับโดยเจนเซนบลันนะครับเขาฉายวันพรุ่งนี้ครับ1ตุลาคมนะครับส่วนสัปดาห์นี้คำถามของเราก็คือเมลดาสุศรีคนนี้เนี่ยเขาเป็นนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่องอะไรครับนะน้องโบเมลดาหาไม่ยากเลยครับ SF ข้อ A เรื่องอนงหรือ SF ข้อ B เรื่องที่หยดตอนสมิงเขากวางนะครับเลือกคำตอบได้แล้วพิมพ์ SF A หรือ B ครับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรติดต่อส่งหาฟิล์มได้ตอนนี้ได้เลยทาง LINE @sunshineradio นะครับเดี๋ยววันศุกร์นี้ฟิล์มจะมาเฉลยพร้อมประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะวันนี้วันพุธแล้วนะครับส่งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ได้อีก2วันสุดท้ายเท่านั้นนะครับส่งวันศุกร์ไม่ทันนะหลายคนส่งวันศุกร์กันนะจริงๆแล้วมันไม่ทันนะครับเพราะว่าวันศุกร์เป็นวันที่เฉลยแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้ฟิล์มก็จะต้องรวบรวมรายชื่อของคนที่จะมาลุ้นกิจกรรมนี้ให้กับทีมงานในช่วงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นตัดถึงวันพรุ่งนี้เท่านั้นมีเวลา2วันนะครับสำหรับสัปดาห์นี้คือวันนี้แล้วก็พรุ่งนี
1: ้ Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสัน

0: Good Radio Good Life Good Music
1: ถ้าตกหลุมรักเมืองพัทยา
2: คอนโดที่ดีไม่จำเป็นต้องติดทะเลแต่เป็นคอนโดที่ใช้ชีวิตง่ายขึ้นทุกวัน
3: สุภาลัยเซนส์พัทยาออกแบบพื้นที่ให้คุณใช้ชีวิตได้คุ้มค่าทุกตารางเมตรห้องกว้างใช้งานได้จริงขนาด 31.5 ถึง 65 ตารางเมตร
2: คอนโดใหม่ใจกลางพัทยาใกล้สุขุมวิทเพียง250เมตรเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัวปลดล็อกตัวตนในทุกด้านของชีวิต
3: เริ่มเพียง 1.39 ล้านบาท
2: พิเศษ50ท่านแรกฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดโทร1720

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ชั่วโมงนี้ดูรายการต่อในชั่วโมงสุดท้ายนะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวกลับบ้านด้วยกันในช่วงเวลาหลังเลิกงานนะครับหลัง5โมงแล้วเลิกงานหรือยังครับขึ้นรถหรือยังเอ่ยแล้วก็วันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเพลงไหนที่จะเติมพลังในการกลับบ้านเย็นนี้ได้ส่งแฮปฟิล์มได้ทั้งไทยแล้วก็สากลได้เลยครับหนึ่งงานที่คุณแม็กซ์ช่วยเลือกเข้ามาครับเป็นงานจากโปเตโต้นะฮะนี่คือลืมตาในน้ำหลังเพลงนี้มีคุณผู้ฟังของเรานะฮะช่วยเลือก I Like Me Better เดี๋ยวฟังด้วยกันนะครับ2เพลงท้ายชั่วโมงครับทั้งไทยแล้วก็สากล

0: Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคาจอยไพรส์สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับจอยเมมเบอร์ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More
2: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และSFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
3: เสร็จชะแน
2: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema
4: 5 4 3 2 1 1 1 1 1
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
5: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2-5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณสนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: กลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับชั่วโมงนี้นะฮะก็เป็นช่วงเวลาของการกลับบ้านด้วยกันแล้วนะครับหลัง5โมงเย็นกับ3นาทีกับฟิล์มที่นี่ Sunshine Radio Good Life Good Music นะครับเราอยู่ด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok Live ของ Sunshine Radio Thailand นะครับแล้วก็มีช่องทางแอปพลิเคชันที่คุณดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่า iOS เซิร์ชชื่อเดียวกันได้เลยนะครับแล้วก็มีช่องทางไหนอีกเอ่ยช่องทางเว็บไซต์ sunshinefm.com นะครับเพราะฉะนั้นติดตามได้หลากหลายช่องทางมากๆตอนนี้ TikTok Live ก็ไว้เข้ามาได้นะพูดคุยแล้วก็ช่วยเลือกเพลงมาต่อเพลงกันดีกว่าในช่วงเย็นมีคุณผู้ฟังบอกว่าอย่าฟังเสียงของแก้มวิชยานีเปียกลิ่นนะครับมหันตภัยครับ

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ0896982964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ดีไซน์สวยสัมผัสสบายพร้อมความคุ้มค่าที่เหนือกว่าพบกับ Index Sofa and Living Sale เลือกช็อปโซฟาดีไซน์พรีเมียมลดสูงสุด 70% พร้อมข้อเสนอพิเศษราคา Joy Price สำหรับโซฟาแบรนด์ Index และ Winner ทั้งโซฟาปรับระดับได้โซฟาผ้าโซฟาเบดพิเศษสำหรับ Joy Member ช็อปโซฟาทุกรุ่นรับเพิ่ม500 points ต่อชิ้นพร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ17กันยายนถึง28ตุลาคมนี้ Design for Better Living Quality You Can Trust ที่ IndexLiving More.

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: ได้เวลาต้องร่ำลาแล้วนะครับในช่วงเย็นนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่แวะเข้ามาทักทายเนาะตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายสองโมงครับแล้วก็จะถึงตอนนี้เลยนะฮะที่ยังคงอยู่ด้วยกันในช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นทาง LINE Official แล้วก็ในช่องทาง TikTok Live ตอนนี้ที่ก็วางกล่องให้ผมเก็บเหรียญ นะฮะวางมากี่กล่องไม่รู้ละแต่ผมกดแล้วผมได้เหรียญทุกกล่องเลยนะฮะวันพุธที่ดีของผมเหลือเกินนะครับขอบคุณมากนะฮะแล้วก็ทาง LINE Official นะครับไม่ว่าจะเป็นพี่จักนะครับบ๊ายบายนะฮะขอบคุณสองฟ้าที่ส่งก้อนเมฆช่วงเย็นมาให้ดูนะครับพี่สุนะครับที่แวะเข้ามาบอกว่าเดินทางให้ปลอดภัยนะแล้วก็อีกหลายคนเลยนะฮะที่แวะเข้ามาทั้งส่งคะแนนแล้วก็ร่ำลากันในช่วงเย็นวันนี้30กันยายนวันสุดท้ายของเดือนกันยายนในปีนี้แล้วนะครับเราเหลือเวลากี่วันแนะ่ที่จะสิ้นปีผมรู้สึกว่าปีนี้เวลาผ่านไปเร็วมากเร็วที่สุดเท่าที่ผมรู้สึกว่ามันจะเร็วได้เลยนะครับก็ขอให้เป็นอีกกี่เดือนเอ่ยตุลาพฤศจิกาธันวานะครับขอให้เป็น3เดือนสุดท้ายของปีที่ดีสำหรับทุกคนนะฮะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในชีวิตครับให้เป็นความทรงจำสำหรับปี2026นี้นะครับแล้วก็เพลงที่จะเล่นปิดท้ายในวันนี้นะครับน่าจะเล่นไม่จบเพลงนะฮะด้วยเหตุผลว่าดีเจพูดมากนะครับแต่ว่าคุณท็อปนะช่วยเลือกเพลงเข้ามานะครับเป็นเพลงที่ชื่อว่า September เพลงนี้ผมชอบมากเลยครับผมชอบวงนี้มากๆเลยนะครับเราจะเล่นเพลง September เนี่ยปิดท้ายวันสุดท้ายของเดือนเรื่องราวในเพลงมันจะพูดถึงเราจำช่วงเวลาดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นเมื่อ21กันยายนแต่ช่างเรื่องวันมันนะครับแค่พูดถึงว่าจำได้ไหมว่าเราเคยมีช่วงเวลาดีๆ ด้วยกันในช่วงเวลาหนึ่งเช่นเดียวกับเพลงนี้ September ครับHave a good day, ครับ

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทตินสันมือปืนโลกพระจันทร
2: ์เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเนคเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 เมกะเฮิรตซ์สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: Index Living Mall แจกความฟีลกู๊ดให้ทุกบ้านถึงเวลาแต่งบ้านให้สวยจื่นพร้อมเปิดโหมดเฉลิมฉลองให้สุดกับ Index Gift of Happiness 2026เทศกาลความสุขไม่รู้จบยิ่งช้อปยิ่งแฮปปี้เพราะ Index Living Mall ยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์ของใช้และของแต่งบ้านจัดมาให้คนรักบ้านได้เลือกช้อปดีไซน์จุใจของครบต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขยิ่งใหญ่กว่าทุกปี30ตุลาคม2568ถึง7มกราคม2569กับเทศกาลความสุขไม่รู้จบIndex Gift of Happiness 2026ที่ Index Living Mall ทุกสาขาค่ะ
2: กางเกงตัวเดิมเคยใส่แล้วหล่อตอนนี้ใส่แล้วรั้งจนร้องขอชีวิต
3: อย่าเพิ่งท้อหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิต
4: We Square Fitness Club อุปกรณ์ครบทันสมัยสระว่ายน้ำกว้างเทรนเนอร์มืออาชีพมากประสบการณ์ใจดีกล้ามเน้น
5: สุขภาพดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นสัมผัสผลลัพธ์ที่ไม่ดีกว่าในราคาที่คุณเข้าถึง
4: We Square Fitness Club บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทหน้าโครงการบ้านคุณสุขโทรวันนี้รับรองพิเศษ0955319363และ Facebook @wisquarefitnessclub
6: แซ่บในภาษาอีสานแปลว่าอร่อยยกตัวอย่างเช่นวันนี้ยกกวนกันไปร้านแซ่บไฮรสชาติอาหารทุกจานของที่นี่แซ่บแซ่บแซ่บมากแซ่บหลายแซ่บเวอร
4: ์แซ่บไฮร้านอาหารอีสานที่เสิร์ฟอาหารอีสานแท้ๆรสชาติพื้นบ้านแซ่บถึงแก่นในสไตล์อีสานโมเดิร์นแซ่บจัดจ้านทุกเมนูพร้อมมุมถ่ายรูปเก๋ๆเคล้าคลอไปกับสารพัดเครื่องดื่มจากม่วนจอยบาร์พร้อมเลือกช็อปงานฝีมือที่เฮือนทวนชวนครับแซ่บพร้อมกันทั้งแซ่บไฮบิสโตรพัทยาสาย3ตรงข้ามโรงพยาบาลเมืองพัทยาและแซ่บไฮพัทยาใต้ตรงข้ามตึกคอม11โมงเช้าถึง4ทุ่มดูเมนูคลิก Facebook แซ่บไฮพัทยาสาย3แซ่บไฮแซ่บถึงแก่นอีสานในรูปแบบสากล
7: เช้าๆหาอะไรรองท้อง
8: สายๆนัดคุยงานต่อ
7: บ่ายๆก็นัดรวมกวนเพื่อนเก่า
8: ส่วนตอนค่ำก็มีนัดกินข้าวกับครอบครัว
7: จะดีแค่ไหนถ้าทุกนัดจบที่นี่นัดครั้งต่อไปนึกถึง Grab Abide Cafe จะมีตติ้งหรือคุยงานพร้อมบริการเสมอ Wi-Fi ก็มีห้องน้ำก็สะอาดบรรยากาศสบายเมนูอาหารหลากหลายทั้งอาหารไทยร่วมสมัยยุโรปและญี่ปุ่นโดยเฉพาะกาแฟที่มีสูตรการเบลนด์เมล็ดเฉพาะตัว
8: Grab Abide Cafe ใน VC Residence ติดม.ศรีปทุมชลบุรีนั่งได้ทั้งวัน7โมงเช้าถึง3ทุ่ม0972509361

0: พลงกันมาแบบต่อเนื่องเลยนะคะช่วงนี้หิวกันหรือยังคะพริกไทยแนะนำที่นี่ดีกว่าค่ะที่ Grab a Bite Cafe ค่ะที่นี่เป็นร้านอาหารประเภทจานเดียวนะคะแต่ว่ามีทั้งอาหารยุโรปพิซซ่าพาสต้าสเต็กอาหารเอเชียอาหารญี่ปุ่นก็มีนะคะทั้งราเมงข้าวหมูทอดทงคัตสึอาหารไทยร่วมสมัยก็มีด้วยอย่างผัดไทยกุ้งสดข้าวผัดต้มยำกุ้งข้าวผัดพริกเผาไก่กรอบโอ้โหอร่อยทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยนะคะทั้งร้อนทั้งเย็นเมล็ดกาแฟที่ร้านเนี่ยเป็นกาแฟบราซิลค่ะแล้วก็มีสูตรการเบลนด์เมล็ดกาแฟของทางร้านเนี่ยนะคะมีกลิ่นแล้วก็มีรสสัมผัสที่ละมุนแถมยังมีเครื่องดื่มพิเศษอื่นๆอีกเยอะเลยค่ะทั้งชาพีชที่ให้กลิ่นหอมหวานแล้วก็มีเมนูยอดฮิตด้วยนะคะอย่างชาผลไม้แล้วก็อิตาเลียนโซดารวมไปถึงสมูทตี้ด้วยแล้วก็มีขนมหวานด้วยขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับสายหวานทั้งวาฟเฟิลเบลเยียมนะคะซึ่งแป้งของทางร้านเนี่ยบอกเลยว่าเนื้อนุ่มมากๆเหนียวนิดๆอร่อยลงตัวมากๆค่ะพานาคอต้าอีกเมนูหนึ่งซึ่งเป็นเมนูที่ขายดีมากๆเลยนะคะด้วยสูตรซอสสตรอเบอรี่ที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเองเลยค่ะของว่างแบบอิ่มท้องก็มีเหมือนกันนะคะทั้งแซนด์วิชทูน่าหอมทอดหรือว่าชุดพิเศษเป็นกราฟไฟค่ะเป็นชุดรวมมิตรทั้งกุ้งปลาหมึกเฟรนช์ฟรายแล้วก็หอมทอดด้วยบรรยากาศที่ร้านเนี่ยน่านั่งมากๆเลยนั่งกันแบบสบายๆนั่งได้ทั้งวันมี Wi-Fi บริการด้วยร้านก็สะอาดเย็นสบายห้องน้ำสะอาดร้านอยู่ติดกับม.ศรีปทุมชลบุรีใกล้กับนิคมอมตะค่ะที่ Grab a Bite Cafe เขาเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 7:00 น.จนถึง 3:00 น.แอดไลน์ ID ไปได้เลยนะคะพิมพ์ Grab a Bite Cafe เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะหรือว่าจะโทรไปก็ได้นะคะที่หมายเลข092-250-9361ค่ะ
1: Enjoy the day, enjoy the music

0: ส่งเพลงพอให้คุณผู้ฟังฟังกันหลายเพลงเลยนะคะช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับ V Square Fitness Club ค่ะที่นี่อุปกรณ์ครบทันสมัยมีสระว่ายน้ำกว้างแล้วก็มั่นใจได้เลยนะคะกับเทรนเนอร์มืออาชีพประสบการณ์เยอะมากๆเลยแล้วก็ให้คำแนะนำได้แบบตรงจุดด้วยแถมยังช่วยแก้ไขปัญหาอาการบาดเจ็บได้อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะที่นี่ค่ะ Fitness Clubที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพทั้งคนวัยทำงานหรือว่าผู้สูงอายุฟิตกันได้แบบทั้งครอบครัวเลยค่ะที่ V Square Fitness Club อยู่ที่บางเสร่ติดถนนสุขุมวิทนะคะหน้าโครงการบ้านคุณสุขจอดรถง่ายเดินทางสะดวกหุ่นดีสร้างได้แค่พาใจออกไปฟิตค่ะแล้ววันนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันด้วยนะคะที่หมายเลขนี้โทรไปได้เลยค่ะ0924826655และ Facebook ที่ SI V Square Fitness Club ค่ะ
1: Best International Hits

0: by Radio Good Life Good Music
1: ศูนย์การค้า Terminal 21พัทยาเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดชิคในบรรยากาศ Market Street จาก6ประเทศทั่วโลกครบทุกความต้องการกับแฟชั่นฟู้ดฟิล์มกว่า300ร้านค้า Foodland Supermarket และโรงภาพยนตร์ SFXHere 21 Food Court กว่า30ร้านดังในราคาเริ่มต้นเพียง28บาทพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นพิเศษสุดกว่า300ร้านค้ามาค้นพบความหมายใหม่แห่งการช้อปได้ที่ Terminal 21 พัทยา The whole world is here
2: เป็นส่วนตัวในแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์อบอุ่นแบบที่ทำให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน VC Resident Service Apartment ที่มีครบทั้งเฟอร์นิเจอร์ครบชุดมุมห้องครัวพร้อมชุดเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน High Speed Wi-Fi อ่างอาบน้ำที่ทำให้คุณได้ผ่อนคลายทุกห้องบริการทำความสะอาดห้องพักพนักงานต้อนรับพร้อมระบบความปลอดภัย CCTV อุ่นใจด้วยรปภ24ชั่วโมง VC Resident Service Apartment เดินทางสะดวกติดมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรีใกล้นิคมอมตะและสถานที่สำคัญมากมายสำรองที่พัก0381460067และ0927457772 www.vcresident.com

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ชมพลุสุดอลังการเทศกาลดนตรีริมหาดหรือจะสาดน้ำวันไหลและงานใหญ่ๆอีกตลอดปีที่รอคุณมาเยือนพัทยาให้เราต้อนรับคุณในทุกเทศกาลที่โรงแรม VC Hotel พัทยาห้องพักสะอาดมีมาตรฐานพร้อมอาหารเช้าบริการเป็นเซตสะดวกสบายเดินทางง่ายใกล้ห้างใกล้หาดและสถานที่จัดงานสำคัญมากมาย
2: VC Hotel พัทยาถนนพระตำหนักพัทยาใต้สำรองห้องพักโทร038-424-504-8หรือเว็บไซต์ vchotelpattaya.com
3: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหม Stay Tune ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
4: Good Life Good Music

0: ได้เวลาส่งเพลงเพราะกันต่อกับแบงค์ธนบัลนะครับ Sunshine Radio Thailand นะอยากฟังเพลงอะไรก็บอกกันที่ไลน์ Official เลยที่ @ Sunshine Radio นะครับคุณผู้ฟังพร้อมกับ VC Residence Service Apartment ด้วยนะครับให้ความสงบครับเป็นส่วนตัวท่ามกลางสังคมคุณภาพที่จอดรถก็สะดวกสบายเสียงด้วยความสะดวกก็ครบครันนะครับทั้งเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ครัวครบชุดเลยนะครับทันสมัยด้วย High Speed Wi-Fi ห้องออกกำลังกายแล้วก็ผ่อนคลายด้วยอ่างอาบน้ำทุกห้องเลยครับพร้อมใส่ใจคุณด้วยบริการทำความสะอาดห้องพักแล้วก็อุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัย CCTV ตลอด24ชั่วโมงนะครับกับ VC Residence Service Apartment นะครับเดินทางง่ายใกล้กับแหล่งสาธารณูปโภคนะครับถนนสุขุมวิทชลบุรีใกล้กับม.ศรีปทุมแล้วก็นิคมอมตะครับสอบถามเพิ่มเติมโทรเลยที่092-745-7772ครับและ038-146-067หรือเว็บไซต์คลิกเลยครับที่ vcresidence.com ครับได้เวลาส่งเพลงเพราะให้ฟังต่อเนื่องแล้วนะครับ
1: You're listening to Sunshine Radio. Good life, good music.

ุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Life and Health Life and Health
1: หากเราจะมองหาผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยคำที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือคอลลาเจนและอีลาสตินใช่ไหมคะว่ากันว่า2ตัวนี้จะช่วยให้ผิวเราดูกระชับเต่งตึงและดูอ่อนเยาว์อีกครั้งแต่เคยสงสัยไหมคะว่าเจ้า2ตัวนี้มีความสำคัญอย่างไรบ้างวันนี้ Life and Health จะมาเล่าให้ฟังกันค่ะคอลลาเจนเป็นโปรตีนที่พบอยู่ทั่วไปตามร่างกายเรา 25% ถึง 35% หน้าที่หลักก็คือจะช่วยให้ผิวแข็งแรงหนาแน่นเรียบตึงและช่วยฟื้นฟูสภาพผิวที่สึกหรอรวมถึงช่วยสร้างผิวใหม่ได้ด้วยแต่เป็นที่น่าเสียดายค่ะว่าคอลลาเจนจะลดจำนวนลงเรื่อยๆเมื่อเราอายุมากขึ้นโดยไม่สามารถเติมเข้าสู่ผิวหนังได้จากภายนอกสามารถทำได้แค่กระตุ้นให้ผิวสร้างคอลลาเจนขึ้นมาใหม่ได้เท่านั้นส่วนอีลาสตินก็เป็นโปรตีนที่เจอในจุดเชื่อมต่อเนื้อเยื่อของอวัยวะส่วนต่างๆเช่นกันค่ะแต่เป็นคนละชนิดกันกับคอลลาเจนนะคะอีลาสตินมีหน้าที่ช่วยให้ผิวหรืออวัยวะต่างๆมีความยืดหยุ่นเหมือนสปริงที่จะทำให้ผิวเด้งกลับไปสู่สภาพเดิมนั่นเองดังนั้นเวลาเราไปซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหรือลดเลือนริ้วรอยเรามักจะได้ยิน2ชื่อนี้ในเวลาเดียวกันเสมอเคล็ดลับความงามไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องใช้ครีมกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนตัวหนึ่งหรือกระตุ้นการสร้างอีลาสตินอีกตัวแต่ทั้ง2สิ่งนี้จะให้ผลดีมากยิ่งขึ้นถ้าได้ทำงานร่วมกันซึ่งจะช่วยให้ผิวเราแข็งแรงกระชับมีความยืดหยุ่นและไม่หย่อนคล้อยนั่นเอง
0: Life and Health Life and Health

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota จรัญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota จรัญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคCall Center 038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011 Website Toyota

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: มองหารถยนต์ Toyota คุณภาพดีๆสักแห่ง Toyota จรัญยนต์ชลบุรีมากด้วยประสบการณ์พนักงานขายที่พร้อมให้คำแนะนำรถยนต์บริการเป็นกันเองซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์ใช้แล้วการันตีด้วยรางวัลผู้นำจำหน่ายยอดเยี่ยม3ปีซ้อนมั่นใจกับงานซ่อมด้วยศูนย์บริการครบวงจรตามมาตรฐาน Toyota เช็คระยะทันใจรอรับได้เลยภายใน60นาทีพบกันที่ Toyota จรัญยนต์ชลบุรีบริการด้วยรักแท้พร้อมดูแลคุณเสมอสำนักงานใหญ่ใกล้ตลาดนัดจตุจักรสาขาศรีราชาใกล้ตึกคอมศรีราชาสาขานาจอมเทียนใกล้ตลาดน้ำ4ภาคคอลเซ็นเตอร์038-388-999 Facebook ที่ Toyota CYC 2011เว็บไซต์ toyotacyc.com
2: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
3: Sunshine Top of the Week
4: Healthy Tips
5: Remind on Weekend
2: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
6: สวัสดีนะคะมี
7: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
8: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
2: แล้วไหนจะ
9: คนที่เขาแข็งแรงน
10: ี้ฝันปันน้ำใจ
11: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและแปซิฟิกพาร์คศรีราชาย
2: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

ุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย2ถึง5โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมสเตจูนไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 เมกะเฮิรตซ์สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 5012

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จนวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถที่จะพ
1: ู
7: ด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

ุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 501-2

0: ชัย Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: by Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิกลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์เต๋าสมชายรู้ลึกรู้จริงรู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinemaแค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชะแน
1: ่ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class CinemaSunshine Radio Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Sunshine Radio Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคู่ๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสัญชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสัญชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จะวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย038 424 501-2

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพตตินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จชันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคู่ๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good life, good music

0: Live Radio Good Life Good Music
1: 5 4 3 2 1 1 1 1
2: 1อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้าแปซิฟิกพาร์คศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรมแปซิฟิกพาร์คข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัลโกลด์เซอร์เคิลอวอร์ด6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหารเดอะพาร์คชั้น1โรงแรมแปซิฟิกพาร์คให้เดอะพาร์คดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio, Good Life, Good Music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสัน

0: by Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อ Sunshine Radio ค่ะ
2: มี Sunshine Radio เป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กต์เข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay Tuneไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music
3: Sunshine Radio
0: Sunshine Radio Good Life Good Music

0: ช่ Radio Good Life Good Music
1: ฟังเพลงดูดีเจจัดรายการสดจากสตูดิโออัปเดตเพลงฮิตเทรนด์ใหม่ๆหรือข่าวในกระแสใช่แล้วครับแค่พิมพ์ sunshinefm.com แล้วกด Enter เว็บเดียวที่ทั้งฟังเพลงเพราะดูดีเจจัดรายการดูศิลปินที่มาสัมภาษณ์สดรวมถึงไม่พลาดเรื่องราวคูลๆที่คอยอัปเดตให้ไม่ตกเทรนด์ sunshinefm.com พิมพ์เลย
2: Good Life Good Music

0: Chai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์
2: เต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: ทุกครั้งที่ขับรถไม่เหงาหรอกค่ะเพราะเรามีเพื่อนเพื่อนคนนี้คอยเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังมีเรื่องคูลๆมาเล่าให้ฟังบ่อยๆบางทีก็มีมุกที่คอยทำให้เราแอบอมยิ้มเพื่อนคนนี้ชื่อสันชัยเรดิโอค่ะ
2: มีสันชัยเรดิโอเป็นเพื่อนชัดๆไปตลอดทางแค่เปิดแอปแล้วคอนเน็กเข้ากับวิทยุติดรถยนต์แค่นี้การเดินทางครั้งต่อไปของคุณไม่ว่าจะขึ้นเหนือล่องใต้ฝนตกหรือรถติดรับรองไม่มีเหงาแน่นอน
3: Life, good music. Sunshine Radio.
4: Sunshine Radio. Sunshine Radio.
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จวันนี้นะคะมี
6: วันนี้ช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

0: Thai Radio. Good life, good music.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1.
2: อยากให้เพลงที่คุณเชียร์อยู่ที่1 นานๆแบบนี้ฟัง Sunshine Radio แล้วส่งคะแนนทุกช่วง DJ
3: Sunshine Top 20
2: 20อันดับเพลงฮิตที่สุดของคุณผู้ฟังที่ถูกขอกันเข้ามามากที่สุดประจำสัปดาห์และติดตามการรายงานชาร์ตทุกวันอาทิตย์บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็นสนับสนุนการจัดอันดับโดยศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชาให้ทุกไลฟ์สไตล์มีความหมายในทุกวันโรงแรม Pacific Park ข้างโรบินสันศรีราชาโรงแรมระดับ4ดาวมาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับ5ดาวจากโครงการสตาร์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล Go Circle Award 6ปีซ้อนจาก Agoda และ Traveloka และห้องอาหาร The Park ชั้น1โรงแรม Pacific Park ให้ The Park ดูแลมื้อสำคัญของคุณ
0: Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

เหมือนเดิมก็เป็นอย่างนี้แล้ววันไปไม่ว่าเธอจะมองทางใดก็ไม่มีเลยคนที่เข้าใจขอเพียงสักคน

0: Chai Radio Good Life Good Music
1: หนังเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกไททานิคลีโอนาร์โดแบทแมนโรเบิร์ตแพทินสันมือปืนโลกพระจันทร์เ
2: ต๋าสมชาย
1: รู้ลึก
2: รู้จริง
1: รู้ขนาดนี้มีตั๋วหนังมาแจก Know How Now Showing โดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema แค่ตอบคำถามให้ได้ว่าหนังประจำสัปดาห์นี้เรื่องไหนใครเล่นตอบถูกรับบัตรชมภาพยนตร์จาก SF ไปเลย5รางวัลรางวัลละ4ใบ
2: เสร็จฉันแน่
1: ติดตามกติกาได้ช่วง DJ ฟิล์มจันทร์ถึงศุกร์4โมงเย็นสนับสนุนโดย SF Cinema สีสันใหม่ความสนุกแห่งโลกภาพยนตร์และ SFX Cinema World Class Cinema

คุณกำลังฟังสัญชัยเรดิโอทางสถานีวิทยุสัญชัยดีไลท์ 88.5 MHz สนใจวางแผนสื่อโฆษณาติดต่อ038 424 5012

0: Sky Radio Good Life Good Music
1: ถ้าคุณหมุนหาเราเท่าไหร่แล้วยังไม่เจอสักทีงั้นฟังผ่านแอปดีกว่าไหมStay tuned ไปเลยคลื่นเดียวไม่ต้องหมุนไม่ต้องหาฟังเพลงเพราะได้ต่อเนื่องพร้อมสนุกไปกับสาระคูลๆและกิจกรรมทั้งปีอย่ารอช้าโหลดเลยทั้ง App Store Google Play Store และ Huawei App Gallery พอไม่ต้องหมุนแล้ว
2: Good Life Good Music

listening to Sunshine Radio. Good life, good music.

0: Thai Radio Good Life Good Music
1: สนใจวางแผนสื่อโฆษณาและออนไลน์มาร์เก็ตติ้งติดต่อ 089-698-2964

0: Sunshine Radio Good Life Good Music
1: คุณจำเสียงเหล่านี้ได้ไหม
2: Sunshine Top of the Week
3: Healthy Tips
4: Remind on Weekend
1: คุ้นหูกับพวกเขาบ้างหรือเปล่า
5: จวันนี้นะคะมี
6: คุณในช่วงเย็นครับรับช่วงต่อเรียบร้อย
7: นี่ก็สะดวกดีเนาะในไลน์ก็สามารถจะพูด
1: แล้วไหนจะ
8: คนที่เขาแข็งแรงน
9: ี้ฝันปันน้ำใจ
10: สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีและ Pacific Park ศรีราชาย
1: ังไม่รวมไปถึงนี่แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะถ้าคุณต้องการเราทำได้มากกว่านี้ VC Spot Production ผู้ผลิตงานสื่อโฆษณามืออาชีพสปอตวิทยุรถแห่จิงเกิลเพลงดนตรีประกอบโฆษณาถ่ายทำตัดต่อวิดีโอผลิตพรีเซนเทชันคุณภาพและมาตรฐานระดับสตูดิโอชั้นนำเลือกความสำเร็จเลือกเรา VC Spot Production โทรเลย 038-424-501-2

Good Music คุณกำลังฟัง Sunshine Radio Good Life Good Music จากนี้ไปขอเชิญติดตามการรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์